0: ทรงพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 น.คณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 น.คณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 น.และวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 น.
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 น.
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่าร้อยละ40เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี
3: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
3: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
4: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ
0: ์คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัท Salesforce ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาท นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านแสนชิ้นมูลค่าความเสียหาย 442.6 ล้าน 640,000 บาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน 5.370 ล้านมวลมูลค่าความเสียหาย 17 ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 202,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84 ล้าน 270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 8 แสนบาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า 582 ล้าน 1,090 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
5: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอชัยวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพอ อย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประ

ยุ่มเยือคล้ายๆแอคเกอร์ฐานะความีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเธอพอปาก้าเกาะรอยหินเยียวเฮ้ก็แอคเกอร์นะความีเยียวดูมากกว่าสากลาพายเหยียเนี่ยล้ออภิบอยมยากรอยหินเยียวธนาคารอียาสาวโลในรอยหินี้เธอก็กรมการขนส่งและขั้วรอยหินเยียวใบกับคิวมาเจ้าด้วยอียาสาวโลในรอยหินเยียวอาจจะไม่นางาและก็ละชมยังกับขังอาจจะเหยียเนี่ยล้อโลยังอาเจโลเคยมีกาจังอาเจและโดล่าลอยเหยียดสมบูรณ์อาจจะหลงอาเจและโดล่าเลยเนี่ยเขาก็ก่อนนั้นว่าจะร่างเงาเหยียดเนี่ยจะการอกาศแต่นั้นในบิชิบิกาเข้ามาไอ้ขอนิทิอันนามายากาเกอร์ขอนิจอมาสิอาคารว่าจิตพระจักรดังหลังในนี้ดีรอทีวีไปยามมองเอกสารพังยุ่งรอรัฐบาลปัสเซอร์ละลอยเหยียดทยอยสืบโพยากเกอร์มองย่าเล่และลอยเหยียดบราดิเซียมีเมียนะคนนี้ที่เสียสมญาบาชอบานเนอร์เราเลยนี่นั่นมีจ่าเผื่อจะเผื่อคนนี้ชอบานเนอร์ตั้งแต่เผื่อคนนี้ชอบานเนอร์เราจริงๆเราเนี่ยถึงก็คนนี้ชอบานเนอร์มาอยากเกินยังไงเลยเหรอปวดเลยจะสามสิ่งอะไรเหรอแล้วเราเลยนี่เงื่อนสาวเราเนี่ยเธอมีเนี่ยที่อันนั้นว่ามันนี่สรุปมาเลยนั่นอาจจะจ้างงานเลยขนมงานยืนยันจะการอะไรนะดีถึงมีเนี่ยฉันเทนน่ะหันยังไงเนี่ยเนาะที่เขาลอยจุดได้มาดีกันเนี่ยนะอันนั้นจะเป็นจักรในมาเย็นเนี่ยล้อนิ้วสองหัวใจเย็นนี่เนี่ยทองเจอล้ออันที่อาคาอันนั้นน้ำหยดที่นอนฉลังอ่ะเดียเย็นเยี่ยวบาลาสีนะขอนี่สีสีล้ออาโขนะขอนี่มังที่โขงอ่ะดีไทยอันนั้นนะล้อเย็นเยี่ยวอินาวันอังคารอันนั้นหยีเชติบาลาสีนะกรกฎาคมและขั้วสีเดอาโคนะยิพังอายะโกชื่อว่าง่ายเนี่ยล้อเฮน่าโคโตลาโตเดนิสอกายเนี่ยนะทันจื้อล้อเย็นเยี่ยวกางานเนี่ยก็กลัมถามมายาจักรหาแต่ในมีนาล้อเดชะพนาหาดามาเย็นเนี่ยล้อตั้งแต่เจ้าอาคาข้อเนี่ยล้อยาสมกามาและอายุอามีในชาเดชะงาเดเฮนิบยุ่มที่ขอรู้ยุ่มยุ่มไรมีนาล้อนาหาดากันมา

Kong

0: နေရာရင်ဘုတ်ချင်စီရပြောအကြီးဟောနေလာချက်သားနေကိုနာနေပြောလူငယ်အဘူငါဟာမိခဝေတရောတဲ့လေသောဟာသာမားနဲ့အဟောမနာအကြီးကမမတော်အဘူလဟောမြတ်တော
1: ်အဲတနာတချာရညဖနေပြီနဟတာလောတကအိအမီနဲ့ချာရဆုံကမာလဲလမ်ထမာလဲညမကငါရညလောခပီတာလောညလဲတချာပြဘုံညမီနေရဘောင်းအလေငါဒေညဒေအခေါနေဂျမငါရညလောအဟကဘုံအိအမီနဲ့ချာတချာမဲ့တေရလာဟပြောသူယောဟာနလူဝဲတေရညဒေအကကျနပါလာအနဲနဟလာယောဟာနလူဝဲဥတုထမာရညလောမခောပါနဲနဟမဲလောFacebook ပါနေနာမဲဒေရညတဲ့ငါနဲ့အယောချေမနဲ့အနလီကိုလန်ကနေလို့တို့ဒါမတဲ့ရညတဲ့ဟေကနေနာကကောလမ်ထာဇကဒနမရညရကြည့်ရကကောမယဇကဒနမီနာတဲ့နယထမတိယပါကကောဂျမဲဇကဒနညတဲ့ရညတဲ့ဂျေလာငဲလို့ရညအနချေကိုအနေညချေကနေလို့လေရညချေကိုငနပါလာပူမဲလဲနဲ့မီနာလို့ဝတီအယံလခွေအကလေမဒေယညဒေယလေဟပောဂဒူနာခနီလာယညတကလတဘာလာလဘူမီခောပနတချောဂာလေခနီငေခနေလာဘောဂျာလေဂဒူခနီငေလငါယညလာဂါပောဂဒူနာခနီလလေယညတကအဒေနေဟိုတီပါဂဒူနာခနီပထနာပထနာဒီပဒီလာနေခနီယထွန်ဂျေနယောပနေခနီယထွန်ဂျေခနေအကြီးအချူလာတကလာဘမိခေါဖပါနဲခဏရထွန်ကျဲအကချောပါနဲခဏရထွန်ကျဲနဲလာရညောအတတော်လို့ရငယ်ချောနဲသနဲစမ်ဘောဂျန်လုံးနဲလာရအရာကြမ်းတာလာချော MOU လခုငါထရညလောMOU ထနာခဏထာပါဖဲကနာလာရညောသကန်လုံးနာမ်ความตกลงและบันทึกความเข้าใจလခုငါဒီညဒီကန်နဲနဲမဟောပါညမိခေါယောခာที่ขอรู้ว่าอะไรจ้าเนี่ยจะเยี่ยมดาเล่และสมบูรณ์จนโดนเลี้ยเนี่ยเราเยี่ยมสมบูรณ์ต่างนะก็เราคุยเรายังมุ่งพับโอนถังงานไม่หัวป่าจะเยี่ยมจนดาเล่เดย์เยี่ยมน่าถ้าก็เดือนนี้หมดเตี้ยที่พอเราชอนไลเซนแล้วกูว่าเราชมยอดอ่อนถ้าไลเซนเทียบป่าก็ดูนะคนนี้ถ้าก็เยี่ยมชมป่าชมยอดอ่อนถ้าแต่ไม่หัวป่าคนเราคนลงจอเนี่ยสกัดต่างนะเอ๊ะถ้ารู้ว่าเราเกิดดาเล่ไม่เดย์จนดาเล่ไม่เดย์แล้วเราเยี่ยมတော်တော်လို့ချင်းကတာညတော်လည်းနဲ့တော့ကတာငါတည်းရဲ့ညတည်းတမိနဲ့လာရဲ့ညောအကလည်းနမေဘောပါကဒူထိုင်မိခေါဟနလာဘမိခေါပါလဲကငယ်လို့ညအဟုပါနာဥမြတ်ကလေးတကကတာတဲ့လာရဲ့ညဟလို့တဲမငေလာမေဘောပါကဒူနာခေါနီယာယောမြာကြီးတခေါလို့ကူဝနဲ့ကျန်တိုင်းကြီးလက်တော်ကငါထရဲ့ညလာယောမြာကြီးကိုကန်ကြတဲ့ရဲ့ညတည်းအဒီထိုင်မီခေါပပါခနဲ့လော်လေရင်ညီလဘမီခေါအညုံကြောင့်လို့လည်းမဖောပါခနဲ့တခေါလို့ရမြကြီးဖကြောင့်တားလည်းဖကြငါစီညလောထကလောဖဲความเร็วสูงလကွေထမအဲလော်ရညောလောဖဲความเร็วสูงအထကလောခခမကဒီထိုင်မီခနဲ့လဘမီခေါလကညာညကဒူရညလောခနဲ့ထတဲ့မငဲ့တဲ့ချောအဝကလကွေလောပါမွေတာပါလော်တခေါလို့လော်ထနဲ့มตาญาณีละกะไถญาญุมอะตึมามิขอศีลขอตะมังเอชัวยาขอนาละมหตาปะละเลยญียอมญาเจอะกิโอกะกอหุญาญยอมญาเจฉันแทลุงาไถญาเทมินะละเลยญิเมหัวปานะชัวยาเนยตึมากะตึชัวยาญาเอกะนาละญิเฮอรุยะกะงะมิขอศีลอะเมกะลิจะกะญามะศีเอขอเนอิภาเอมายิกะเนยญิมะจังะทินะกะละงะมิขอศีมะพะจองญะนิปิยะนาအကကအကပေါ်ယနေ့ဂျောင်းငါလက်ချောချင်းကိုခေါ်နေကြတဲ့ညုံချွာရာကတူလောရဲ့ညုံတမိနဲ့လောဟာတေထမိခေါ်ပါဟနဲ့သကလောလဘမိခေါ်ပါခေါ်နေအလာချောင်းနဲ့လောလေရဲ့ညီမေဟောပါဟလို့ဒန်သာခေါ်ရမြကြခေါ်နေကြလက်ငါထရဲ့ညလောတမိနဲ့တေညတဲ့ဟကပေါ်နာယဒုမကတန်ချိုတိပေါလာယညာဒေတာလေယမတီဟောပါကဒုနာခေါနေတကလာဘူမီခေါလေကောနေလာချောချောတာငါချေခေါ်ပြလာကခေါနေငောလေလာယညာဒေညမြာကျေမဒါဆာဒါကြငါတဲ့မေဟောပါကဒုနာတဲ့လေယညေယုံလာခေါ်လို့ဇကအကဒါနဲနဲ 啊 ，BCB 噶，那得也也得，河南话呢还噶，对，你们都要办嘞。老爷，你老不明好嘞，那个我们那个搞老，那个那个，那你那 BCB 噶，那得也也得，河南阿东北搞老爷牛。那家提搞噶度，那话呢还是噶，就那个那他把好办嘞。老爷爷，你把社会干很热。และคู่เธอล้อเลยเย็นนี้ชมย้อนจากดูเหลวล้อเย็นเงียวหยอกเอ๋ยเธอล้อขอนิ่งเอ๋ยเจริญเงี้ยเราย้ายเนี่ยเขาก็ปูยายาปูเธอขอนิ่งเอ๋ยนะเจริญเงี้ยมายากาเขาปูอัดแบบปูยาขอนิ่งเอ๋ยและเดียเย็นเงี้ยเดียหยอกเอ๋ยเธอนั้นว่าเราเนี่ยเจริญเงี้ยปูยาเนี่ยเขาก็ไม่หัวปากขอนิ่งยาเธอนั้นที่จะมาล้อเดียเย็นเงี้ยเดียว่าจะลังเงจะกาเอกาคนที่โปแล้วพัจจาเอกาโปในเลดีเยอะเดียเดียเยอะก็จะสืบวายเดินนะที่จะจ้างมาลัวลาบลายเชนในจุดใดยามเอเยียเอขอเนียจะลังเงมายาเดือดก็จะปูห้องลอยานเนบหัวไปยาจุดใดเดือนะชุดที่โปพัจจาปูอันเดียชอการยืนยันตัวตนและคู่เธอลอยเยี่ยวอายุมาอายังบินเนี่ยเนี่ยเราอายังบินเนี่ยก็ดูนะขวานี่อันนั้นเช่นนี้บาลาทีซีอาคนนี้พังอายาสีเช่ในยาโคถ้าก็ทั้งพัดดงเนี่ยเกินงานเนี่ยเย็นนี้ชาวเมียจับปัวเดียเนี่ยเดียจับปัวก็ดูนะขวานี่ถ้าก็แอปพลิเคชันเป๋าตังเราเนี่ยห้องในธนาคารกรุงไทยห้องในธนาคารอื่นก็ยาสีเนี่ยชาวเมียดองอินยาเราเนี่ยธนาคารออมสินธนาคารทกศธนาคารทอสห้องเนี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคู่งาเอเยเนียล้อเฮือนะขอนี้เจรังเงาปูมายาเราใช้แม่ดอในยศโปยางาเดลและโดล่าเดอล้อเยเนียวนั่นก็ยศโดล่าเดอนะขอนี้ล้อเยเนียวถ้าก็ยุ่มยาก็ดูนะเดฮิบะอันนติบาลาเชเสียเนี่ยละต่อปะยุ่มยาไม่เดและตัวจักรเอกางาเดเยเนียวเดนะเขาโลยางาเถเยเนียงาอยู่เชื่ออันนับเป็นไงเนี่ยทันจุลังเงี้ยเนี่ยเอเนทาลัวเราเนี่ยยมยากะทีวีอปันเนี่ยตรงเนี่ยยี่ห้อนะยามองอ่ะบ่ชมว่าพี่ชมว่าเราเทียนนั่งเงี้ยสาวก็สักการะพายเนี่ยเรายมยากะนะคนที่กัตนาคามิชิจอเนี่ยเราเนี่ยลัวลัวตัวเทียนปันจ่าเล่ยเนี่ยที่พ่อพ่อพันเนี่ยเฉลยแต่เราเนี่ยแต่กักรมการขนส่งทางบกเลยคุกยันเนี่ยเรากรมการขนส่งทางบกไอ้เท่าไหร่คนเนี่ยโลหุ่มมาโลเคก็กอหุ่มมาจ้าดาวเธอแล้วเลยนิพพานสีหุ่มมาเบียมาเอล้อเย่เนี่ยเนี่ยมีอาการสลุงอันเดียเย่เนี่ยเดียอันจีมินะงานเล็กนั่นที่อาณาโลหุ่มมาโลเคหุ่มมาล้อเย่เนี่ยโลที่ก้าองอาเจโลเคหนีกันเนี่ยตาองอาเจแล้วล้อโลโลนั่นว่าที่ก้าเตะจากขวานเนี่ยล้อเลยเย่นี้มาพยาเดือดปนอ่ะล้ออืมอันจีอันจีมินะงานเล็กนั่นที่โลแล้วก็นั่นโลอ่ะอาเซนเนี่ยผิวดาบล้อเลยเย่นี้เธอมีแน่ล้อเงี้ยวแล้วทำไมปานะมาชอบบักเกอร์เนี่ยเดี๋ยวขวัญนิทยานะเจริญเงี้ยล้อล้อล้อลีเธอจะหอกันเนี่ยฮะอันเจ้าเอ๋ขวัญเนี่ยอันเจ้าเนี่ยละชมย้อล้อยศยศว่าอันอาจีและดูแลมีแน่ล้อเงี้ยวฮะอันเจ้าขวัญชมย้ออันมีแน่มาพายเกอร์ล้อหัวขวัญเนี่ยสัญญาเดียเงี้ยเดียเมื่อนั้นขวัญเนี่ยลูกเขยไอ้เงี้ยวฮะลูกเขยก็ก็หัวจะไม่ยังไอ้เนี่ยเงี้ยเดี๋ยวนะฮู้บ้าไอ้หนูอันยุ่งบอกงาเช็คกูเช็คขอบเบลังอะไรอะคนนี้เช็คสมเช็คเบลังเงี้ยอย่ากูเงี้ยเยอะเถอะแล้วเลยเงี้ยแล้วหนูส่งข้อความจีเนี่ยมาเงี้ยนี่ไปเยอะแล้วเงี้ยลูกเขยเดอะคนเนี่ยแล้วเงี้ยหัวก็ชมย้อนอะไรแล้วเงี้ยลูกเขยเยอะเถอะจังอะไรเดแล้วเงี้ยทำไมเนี่ยหัวก็กว่าจะเล่นเลยมองเงี้ยเลยแล้วก็นะคนเนี่ยมันมันนี่นะโลเคมาเอลูมาเอเดียเนื้อเดียเยอะหลายเลยมาพายอยู่มาเดียก็จอยสองงาอีสองงาสมควรได้เลยสองงาเลยนะโลเคอยากกันเราลงมาอยู่มือหูเราเหยียดเนื้อหิบะเรากรมการขนส่งทางบกและคู่กับเยเนี่ยดัดใจบีเอเดียเนื้อเดียเธอเนี่ยโลเคเขากล้ามาพายอยู่งาเดียมีเนี่ยสมควรคอยมีเนี่ยแล้วจุดแปดจุดสามมีเนี่ยมาพายอยู่ยามแม่เลยดอจายบีเอเจนั่นคือก้อนในชั่วโมงยูโดงานในเย็นนี้มันเงินนะเราเย็นเนี่ยแห่ชั่วโมงจนเราหลุดอ่อนเนี่ยเรามาไม่นี่นะอย่าโคเราบุพาสีเลยคู่เธออย่าเบียร์นะถ้าบางหัวปลาเราเย็นเนี่ยนั่นมาบีหัวคนนี้พับบังอ่ะเธอเย็นเนี่ยชั่วโมงมายูโดนี่เราเย็นเนี่ยอย่าโคเราหลุดโคเราชั่วโมงจะหลับมีแน่เราเลยนี้สมเชื่อโคเจออีเออเชื่อโคเจอคนในเย็นนี้ อันนี้เดี๋ยวชุมยามาเบียวเอียเนี่ยดีเนี่ยมันก็กรมการขนส่งและคู่กันเอียเนี่ยมาตัวจ่ามาบีเอียก็เนี่ยรอเนี่ยถึงมีเนี่ยเราเลยนี่เราคือเราที่อันนั้นนี่การลงสมการลงเลยหัวหลังเดออีนี่จะเป็นชุดสาวลูกเอียลูกมาพังงอนยาลูกเลยใหญ่นะอันนี้เธอก็กรมการขนส่งและคู่กันเนี่ยตัวจ่าบีเอียเธอก็เราเคยเฮือกาเฮือกาท่าเรือให้หุ่มเฮือมแล้วอย่างเงี้ยมาพายอยู่มาเดจอยส่วนแม่เดแล้วแล้วคนในเอกสารเนี่ยแหละหุ่มง่ายอย่างเงี้ยแล้วเอกสารเนี่ยหัวเท่านั้นคนในบัตรประจำตัวประชาชนข้อเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยชาวตะกะเริ่มทะเบียนรถและคู่งานแล้วอย่างเงี้ยตะกะเราเคยหุ่มมาแล้วอย่างเงี้ยครบเยอะเดิมแล้วเริ่มทะเบียนรถและคู่ให้ยาเดอย่างเงี้ยเดโลเฮก้าเฮก้าโลเคเฮก้าเฮก้าแล้วเราอย่างเงี้ยมาม่านี่ไงตัวจริงแล้วคู่เรามาจานะขอในเอกสารถอขอในอยู่ในอินาแม่อย่างเงี้ยขอในอิสานี่เอออิสานแม่เลยเราเอกสารที่เดียวมาพัฒนาแม่เลยนะขอในตัวจ่ายบีอย่างเงี้ยแล้วยังมาชิมยาบีชิดัวก็ดูแลงานเราในอย่างนี้แต่มีเนี่ยคนเราจะเดียอย่างเงี้ยเดียเธออย่างนี้เราชิมยาไม่อยู่ด้วยนะอับเนี่ยขอเนี่ยเราอยู่ฮันเลโลเคเฮก้าเยอะหัวเราแกมองเลยเนี่ยก็นี่ขอเนี่ยก็ชิมเออจะหลงอ่ะภาษีเยอะจนหลงเยอะจี้อ่ะเนี่ยล้อชิมมาอยู่ตรงนี้นะเดที่มีเนี่ยเฮานะขอเนี่ยเฮยังยังยังมีอาการซาลูกันเอเนี่ยเลยเนี่ยล้อยังเล่นทำมาปะถ้าเนี่ยอายังบินในหลงอ่ะล้อยังชิมบินอ่อนปูล้ออาชกันยืดอุทธรณ์แล้วคุณแม่ล้อเนี่ยนี้ที่พอภาษาพูดมองเนี่ยเลยมาไม่นิสามอ่ะซาลูมาเลยแล้วนะล้อยังข้อมาถ้าก็กรมการขนส่งทางบกและคู่กันอีเนี่ยตัวจ่ายบีอีเจ้าหน้าที่ไปเอเนี่ยอีเดย์ยี่เนี่ยเดย์โลก็ก่อแม่โลเคก็ก่อแม่ช่วงนั้นก็มาเถียงนะโลอันเจ้าเนี่ยล่ะเฮ้ออาชูอันชี้ยศยืนสื่อกลัวไอ้คนเลี้ยงชิมยามาจังเปลี่ยนนี่ล่ะเฮ้ใครก็ยศยืนว่าชิมยามจะหลงอ่ะเฮ้ขอเนี่ยถ้าก็กรมการขนส่งทางบกและคู่กันอีเนี่ยตัวจ่ายบีอีเนี่ยแม่เดย์แล้วจะก้าไอ้ก้าด้านในเลยเนี่ยล่ะยินยุ่งว่าย้ำหัวนะขอเนี่ยนาฬิกาตาสมเชียกโกเพลเราวันนี้นะเราเห็นเนี่ยอีจูเพื่อชาวบ้านเนี่ยเขาเนี่ยมีจ่าเพื่อชาวบ้านเนี่ยแต่ก็บาสบริการแห่งร้านในคู่เธอจะเดินอาจารย์นับภาพยังอ่ะเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยเราตัวช้าทิพย์ยุ่งเล่นอาหารด้านในข้างหนึ่งเขาก็ก่อนแล้วพัฒนาเอกาด้านหลังเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียนุ่มเทียเหรอนามาเนี่ยเราตัวช้าเขาก็เหมือนจ่อก็จะมันจะขอต้อนย้อนสัญญาเลยอายุอับบุญในเช้าบินอาหารด้านเนี่ยเดียที่เขาเล่นอาหารเบียดมา

0: Thế nào đó cha giải thì biếm nhóm sở gà dễ như nè thuần chưa ai dám hơn là khuya lo giờ gà đã nói nè bị xì bị gà để nè để phơi nè bị nó hạ đà lo giờ nó hạ biểu đủ cho hà nó lúc ấy lo dễ nhiều hơn cái chỗ nào bà lão nè nó hạ lo dễ như cái đủ thầm mà tê lo mà khó bà nè mà e lo phải bua bà nè mà e dễ nhà lo ngàn nè thì khó lo cho đà má dễ nhiều thế gà đó cha phơi nè bị nó hạ đà nghe lo dễ như phải bua bà nè nghe cho ông là gà สติกเกอร์บีอลากาขวานเอาคอยจอลุมาเยี่ยนเนี่ยที่ก้าอยู่ที่อ่ะล้อบอกว่าละงะงะเออกูก้าจะงะเจี๋ยเลยเอองะเจี๋ยล้อล้อเยี่ยนเนี่ยกูก้าจะนั่นว่าสาแล้วว่าพัศว์แม่เยี่ยนเนี่ยเออหนุ่มมาม่าเนี่ยที่ก้าที่คนนี้มาเจี๋ยล้อเนี่ยเออมันเงินนะล้อล้อเนี่ยที่มีเนี่ยกูก้าจะล้อลูกเขมแอลูกแม่ล้อกูก้าจะเนี่ยที่ก้าที่คนนี้มาเจี๋ยล้อเลยมาจุ่มใหญ่เลยที่ก้าที่คนนี้เดย์ล้อล้อดอจ่ายบีเอเดย์เยี่ยนเนี่ยเดย์อันที่ก้ากรมการขนส่งทางบกและคุณกาเราเลยนี่ไปกับขี่หุ่มมาเจ้าดวงเราภาษีเพื่อบะถ้าก็เราทำมาอย่างเบียดดวงเราเลยนี่อาจจะก็อีนึงเงาช่วยอีนี่ไม่ได้เยี่ยนี่ได้ไอ้ส่วนเนี่ยทารุ่งก็จะการดันเราเนี่ยเยี่ยนี่หรอฮะก็บัตรบริการแห่งละเล็กคู่เหยื่อเดิมแม่เยื่อสื่อเหยื่อปูยาเดิมแม่เราเยี่ยนี่แล้วทำมาเอาไปก็ดูนะคนในมีจะเพื่อในอีจูเพื่อชาวบ้านยาเดียเยี่ยนี่ได้เอออีจูเผือกก็จะแม่เนี่ยเยี่ยนี่เราอีจูเผือนะอย่าโยสื่อเดิมแม่โยเอเดิมแม่ช่วยเราดองปูพาจีเจเยี่ยนี่เถียนะดองตาปาจอนเนปูเรานะปะปาเธออยู่นั้นว่าบราชิเฟมาจีเนี่ยเยี่ยนี่ไอ้มาผู้คนนี้เธอก็แล้วก็แล้วบ่าวแล้วแล้วก็อีจูเธออยู่นู่นมีเนี่ยปะปาผู้เขาแล้วคุ้งอะไรเยี่ยนี่เธอบราชิเฟมาจีเดเยี่ยนี่เดไอ้คนนี้เถียนะเมื่อละคุยจอนเนี่ยว่าอีจูเธออยู่โยสาเยี่ยนี่เหรอถ้าการปะปาหอปาเนี่ยอยู่เดินนะเราบลาชีเนี่ยจีแม่เนี่ยนี้ถ้าเธอเราคุยนะเราเนี่ยโยสื่อแม่เอโยเอแม่เออยากจะพาจีอาเจเดถ้าช่วยเราดองพาเลจีอาเจเยี่ยนี่ชอบการลงทะเบียนและพูดงานเนี่ยนี้ถ้าโยเอเดเราเนี่ยโยเอเจเราเนี่ยยาเนี่ยถ้าปุยสุปขวัญยาถ้าช่วยเราดองพาเธอนะอายามเราเลยเนี่ยเหรอก็เกิดแล้วอันนั้นยิ่งเชื่องานเกิดเนี่ยอายามบินเองอ่ะเดี๋ยวบาลาอุเสียมาเนี่ยเราอยู่ในนั้นมันก็ง่ายนะอันนั้นยิ่งเชื่อติดกันนั่นก็ละเราเนี่ยเธอไม่เนี่ยเราเลยเนี่ยเธอก็อายามันเนี่ยอายามบินในทาวโร่ช่วยแม่ดองอายามแม่เนี่ยเราเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคเลยอีตอนนี้พอไปแล้วเนี่ยจะเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ละคนเธอก็การประปาส่งพมิภาคและคุกกาอี้ในขอเนี่ยดอกจับบีเลียแม่เจ้าเทียนบีเลียแม่เยี่ยนี่ชมยอดองเลยเดถึงก็มีชาเผือไอจูเผือล้อบิชอบาก็ดูเดและงานเทียนเนี่ยล้อทียาหน่วยมายุ่งเจดนะล้อทียาบาร์มายุ่งเจดนะเดและทำมาประปาในบิจินีชอบาเนี่ยเนี่ยไอขอเนี่ยทียาติบาร์เนี่ยทีสมยาเชงาบาร์เกินนะล้อเนี่ยทียาบาร์ชอบาเนี่ยนะเขาก็เจริญเดนะอยู่หายบีหลังงานในเยี่ยนนั่นสมัยเชงอาบ้านเราตาไปอยู่เมื่อเดือนนะที่บ้านมาชอบบ้านเนี่ยอยู่ฮะอย่าบีจิงอะไรฮะอีจูเผื่อล้อนั่นยศเดือนแล้วเนี่ยยศเดือนเนี่ยมาสุดการแห่งรัฐมายานี่เขาก็ปูห้อยเดือนนะขวัญเองเขาเดือนช่วยแม่ดองอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขวัญเองเขาเดือนแล้วนั่นว่าอายาบีเนี่ยล้อเนี่ยพี่บ้าอันนั้นยิ่งเชงอาบลาเวียเสียงก็เนี่ยอายาบีเนี่ยล้อเนี่ยอันนี้เชงาบลาโกเสียงก็เนี่ยอายาบินเนี่ยยุ่มดานยาวรอแล้วทำไปชอบากายาเกินยานะบลาเชเสียงเนี่ยละตาปะแม่เดียเนี่ยเดียถึงมีเนี่ยเหรอรอยเนี่ยนี่มันยิ้มลุล้อเลยเนี่ยถึงกับเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคมาเงินนะขอนี่ถึงกับเจ้าหน้าที่ออกไปจักรเลี้ยงเนี่ยขอเนี่ยดอจ่าบีเลี้ยงแม่เดียและจักรเอกาดานเนี่ยบิสบิการเลี้ยงเนี่ยนั่นมีจ่าเผื่อชอบากัดดูเงินไหมเนี่ยหรอมีจะเผื่อชอบาก็ดูนะสมัยเชิงอาบามาอยู่เจดนะขอเนี่ยรัฐมาไปมาบีจีเนี่ยชอบาเนี่ยเนี่ยเราบราติเซียก็ดูแล้วไอขอเนี่ยสมัยเชิงอาบาบ้านเราตาป่าก็ดูนะอยู่หายาโดจีอาเดบลาอย่าสินาลุยยังมีจะเผื่อแล้วเนี่ยเธอก็สิมาค่ะสมัยเชิงอาบาเนี่ยอยู่เจนะเดียเนี่ยเดไอขอเนี่ยเราเนี่ยอีจูเผื่อเนี่ยจริงๆบอกงั้นไอช่วยอีจูเผื่อนะเราอยู่เดิมไหมอยู่สุดเดิมไหมช่วยไม่เอาดองปูจีบอกแล้วไอ้คนนี้มีจ่าเพื่ออยู่เมื่อเดือนนะเราอยู่นี่มีจ่าเพื่อบิชอบามอเดือนนะอย่าอื้อเดือเราจะรังเงยช่วยแม่ดองฐานเนี่ยอย่าอื้อเดือเราเนี่ยรัฐบาลไปเลยชอบบาลาอุจารนะเฮ้ยที่จะเจ้ามาลงงานเดียเนี่ยเดีย mama ni na jela nge la yo e de ge chome ya do a ye nya chome do on ne choba ne la se le le do on tha de na la tama pa choba ne la me sumya chinga ba ma yum je de na la le ye ni a kho ne sumya chinga ba ne la ta pa yum je de na kho ne ma choba ne ya yo yo ha ya do ji ya yo ba na lu lo ye nyo na inyum yo si de la ye nyo yo si ha ga ya ya la ge de de ba na ta ga an la ti ba la che si ne la ta pa ya yum da de la ye ke nga ne ye ni yo su de yo ga lo hu ba ba la che si ne ye jum da de ga ye do la ba la ye si ne jum da nya ma nga ye nya lo la ta ba ye mya ji le mi ne lo ye nyo to mi ne lo le ye ni yo su de ga do we da sa ya bi po je ye nyo ta ga ne ka fe fa so pu mi pa le ku lo o la o pa ne kho ni nge lo ye nyo na mangana khali te ga ka me fa joga ina khone ya do chabi ina me de ye nyo de khone nyo yo o nyo mi ne lo ye nyo yo ha itene manu anya ma jum nya khone ya e pha ma jum nya me ne ye ni lo te mi ne lo ya e pha ma ne khone bi de nya me de ye nyo de te ga ka fa fa so po mi pha le ku ga le one chome do le he ga yo si bo ya de na lo mi ja pe la ta wa pa ne su nya chinga ba te cho ba ga ya ko mo mi ale le na de ye nyo de thì mình hơn nữa còn những hệ lát thao bảo đây nhớ cho ba là mình đã phê mẹ ít chú phê mẹ bà xử lý căn hàng là khu thời gian đó cho ba cơ này các cọ giá cả ai cả đang làm này lấy đây nhớ đây nhớ thì anh nào lấy những số cái nhà nó hàng này à rồi à thì qua nhà nó hàng là mỏ giá xử lý mà gì nhà xử lý ngã các cọ hồ lô ấy lấy lấy nè lấy nhớ thì cả ngã nhà cả họ bán này luôn ngã facebook bán này luôn la kho nia nge chong le nia na ha le nia me de ye nyo de nga fe bo chom myo myo kha ti po ya en ne na kho nia chom myo na lo nyo chan kon thamada le ge thama ye nia lo fe bo chom myo ma de he de chan kon thamada e kho nia chom myo du le kho yo myo hum ja du nga a ba ma kho nga ma phyo na me ho go do tha ne bi ja ma lo ye nyo ju nga le ni si nia me ne lo u hu a nga lo kho ne lo nge chong le nia me de ya ge ga ko sinya la mo nya le la nyo nga sinya na kho le nga ye nya ne lo nga ma sinya na lo yi si ko o de na ha ne ye nya ta do e do ne ma ye nya lo te mi le lo ga ko ja na kho le thu lo nge cho le nya me de ye nya de he na lo do to lu nim so ga ye ni ne thon ju ne lo ja ga e ga da ne ne bi si bi ga de ye nya ho ga ne na lo le ni ayam kha je la ho lo ไอ้เช่ากาเลปิดหาดาเกมาเดนิมสอกาเลมเธอนะขวัญเนี่ยพี่มาอาโซอยู่บอกูเธอกาบ้านแสนเจริญหอบปานแดงง่ายเถียเนี่ยล้อเสร็จเจริญกับพูนเนี่ยล้อเธอกาหูไอ้ยามข้าเจริญหลวงพ่อปิดหาดาเนี่ยไอ้ยามเยี่ยนะก็อิมาเราโยนาเราโยมุโยชาดุเราเขาจะด่าเราเดย์ยันเราโยที่ข้อหลวงและพระทองจุลามาเดก็อิมาล้อดูธรรมะ
1: สิสามยาMisa shum mama o mija shum mama Acha madu

我是勒马错，来勒你我干勒勒马错，勒啥说马哥，勒啥？

我的爹那个娘娘也没做。

是欢迎你不走客啦来了吗没啊你啦你啊不论是你是

Se fa cagino pia e ma chi la egna la Se gi a e na ha e ti la e

0: 플랄라도 쉐퓨 블랄라노 모조 헝라도 쉐
1: 아차티다 프라옹 야이 사데트 칸라이 수 댄 수왕 เสียง ร่ำ ไห้ สะท้อน สถาน สวง พระ เป็น ดั่ง ดวง ใจ ไทย ประชา
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ในงานสายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ในวันที่ 24-26 กรกฎาคมนี้ ณสวนสาธารณะป้อมมหาการ เขตพระนคร มาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเอง แต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัย แค่เคารพกฎจราจร ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มไม่ขับ โทรไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
5: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในการประชุมวันนี้เราอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
6: นิวรัตการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2562รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2569 เดือนละ 1,000 บาท กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นผู้ส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี 2569-2573 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห่วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้กลุ่มทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่ 4 นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญคือการยกเลิกนกตลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากการเป็นปัจจัยสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์อริยนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมขอให้รีบอุทธรณ์และยื่นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน
8: นางสภราสุตีหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าหลังรัฐบาลประกาศผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากปัญหาการถือครองยานพาหนะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงเพิ่มการให้บริการเป็นกว่า 100 คิวต่อวันและเปิดช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คือซื้อขายรถแบบโอนลอยรถซากที่ยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียนและรถที่ค้างชำระภาษีทำให้ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปทางรัฐแอปเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐทั้ง5 แห่งก่อนนำเอกสารมาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานขนส่งพร้อมเผยว่ามีแนวทางเตรียมผ่อนปรนไม่นำรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีและรถยนต์อายุเกิน20 ปีมาเป็นเหตุแห่งการตัดสิทธิหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันนี้วีรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
7: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: ย้อนชง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ปิดปรากระเจ้าโคโพเปิดปรากระลือปรากระยอสู่หากรสหากรตาเชกต่อเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่ปิดปรากระลือปรากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตือล้อ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อสปสชก็มาเกเตาชูเคลเลอปัญญาปราคิจิรานีตื่นเลิศใจชีควินีชอบวัคซีนคอติบัตยักมากกว่าสุยชูสุยจาตาชาชีเชอร์โซเลสวีปู HIV สูปูละไวรัส B.C มากกว่าปลาอมหมอออซีดอตมุนตาเจ้มากกว่าตาชาซาดอสวิกโลติเตอร์มากกว่าวันนาโรคมาเรกอปูมาเรเดอร์หล่อมาเรปุยปูมากกว่าทอร์เรลเลสูปูมากกว่าแมมมากกว่าโพทอร์เรโลตรอเชอร์ซึกแลเกดอมาโชเตกีตาอุทอโพเลตาตปาสุปาซาบามาตูโพเลตาออเดซีชวาเดซีสัวเตยาเฮลอตาเซยาและมากกว่าลอเกกิจาอันนูดาเวดอตรอเชอร์เอชไอวีซีกว่าอัลโทรและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1วิกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกประกอบกับเดียวกันนี่ล
6: ้อดอปูแวบปักยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกระจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากกะลือปากกะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเฮลอนั้นเลือดตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบักค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ

No, the Omichope da puve muga pati pupi rumosuko pradognata po pakwa dota po prakilu prakanyokoga talotatlele so vato chiang mai samangan prachasampan t sam grom prachasampan no tokolo sadia dj summer chelum sri vong chai hetoko da puve sisodola josapi no kelo sa rumosuko ne minyon nu disole torosap hair caller petaman lo le botorosap soon ha sam 276007 và rẻ sơ khi nhị khử và vả nhị để thu ra sạp tôi đủ tôi cho xế. Nếu ta gà lơ nhỏ nữ đi xóa lơ online à bù, TikTok à bù mê ghê, Facebook à bù mê ghê, để quên lo ta gà tổ. Lô bà khê đô cái nà ta sắc vị khoa, tôi đủ tôi cho bà tâm mê ghê đó chả ghê, để xế. Khe lửa lò đi xóa lơ đọc bù vẻ mũ khó kế khoa, ô lơ khó bù khí, tế vả đà lơ mũ khổ chú có mình ní lò, khó bù khí lơ về mẹ hồ xó này nó. Khoa khó đó lơ âm phù mẹ là nói, bà đà tế vả đà. Mẹ là nói bà mũ khổ rất chú bà mơ chả tại ở khí, nó lo gà đi xóa lơ mũ khổ sắc cực chú. Chứ chả khó lơ về kì mẹ bù nè, tại ở khí chế. À vẹt gà tế vả đà xa ô lơ âm phù mường mẹ hồng xón, tế vả đà gò khó tế ní nhà y nè. Mũ khổ chú, lơ gò nọ khử, nó lơ về mẹ hồ xó bà. Kom nyo le ule kule ve pu pa ne amphe muang de pa ne ba de ba le mukho ju no di le di lo da tab lu ko ga le ne te si nya ku pa ba ka ku ta ku cho le ne zi no kho no me me le krom utu ni yom vithiya ne a te lo ta ku cho ne ba pa lo sa mukho ju ne u vada te lu la to di che no ma cha che ke le cho le ta ku cho di so le ba ka ku bat pracharat a ge ma cha kho ni pa le ke kho ken da di so le pa ko da krasuang kan klang no do le ปักก้อยดาเลิกคมนาคมเนาะมีไว้ดาเลิกปลาเลิกกว่าเชฟบาร์ก็คือเลิกมอตอตื่นมอตอกะโลอัลลีอาจารย์ท่านจันนี่เนาะเด้อไอ้แฮปปลาพลาลอตะก็จอสก็บาร์ก็คือเลิกบัตรประชารัฐอาเกเมวดาภาษีพวกขอพ้นในชุลมีชุลสาวิตาเด้อตุกตติตาอามีอาจารย์อันนอกเตือนในเมวดาเลิกอัตเตวดันตัดต้นเนบ่าเนาะเนรกาอินมีนสันตัดต้นเนลบ้าไม่เมลบัตรประชารัฐคันเนมีวดาเลิกเนื้อโลโอนอนโลโออาโชนอเขาคอยได้ลบพัดโดโอเสร็จผ่านเองอันนอกเกิดเตือนแล้วประตูก่อตาติตาเริ่มปัจเจกความมีประสาทคันเนาะตึบลื้อละกันแต่ต้นหนีเลยว่ามีเวดาปักเวลเนี่ยลีนอปักเวลเนี่ยเล่นเนรไกน์เนมอตติโอมอตก้าโอนท่านจะเนี่ยนออันนอก่อนในดิสโซเลอร์อักเวลเวดาเลือดตากีตัดโลเตเวดามอตติโอเนเป้บัชาคือบาเมโอลาเตชโอลานอดิสโซเลอร์การเล่นต้นหนีบามูเนมีเวดาอันมีอัสซาเนอันรถเครื่องเนี่ยรถเครื่องมอตติเนโอเวดาคีชัวเซอร์ชัวท่านจะเนี่ยอันนี้เราในเดือเลอปักกูปัญญ์ตึบลื้อละกันเนี่ย

ต่อามีเปิดหอดีเน่หมอเปิดหอดีเน่มาครับเปิดหอเริ่มมอตอก้าเนาะมอตอก้าดิซอนเริ่มลบพัดโดนี่เนาะมอตอก้าเซเวสตาอันหรือโรเปโตเริ่มบาฮากูฮากอเสียบเนาะอามีโอดีอันเนคันเนอคอมโยเลเดียวดับปูเวเนาะดิซอนเริ่มมีเนสันตาบาร์บานเนเปรมมอตอติมอตอก้าเลยเนี่ยอู้ทอกาจะเนี่ยแค่นี้ได้โตหรือบ้าเนาะแค่นี้ตอนนี้โตหรือบ้าบัญชามีโอทอกาดีเลอร์สำนักงานขนส่งอาปูนึกบัตรมาที่เลยจะหลอดดับเบิ้ลแวร์นึกบัตรแรกเขาคอนิบลานีขึ้นเน็ตลีจ่าดิสโซเลอร์ขนส่งเฮลล์นะประมาณรีบก็จ่าเลอร์ประมาณรีบมาจ่าเพลสสำนักงานขนส่งดิสโซเลอร์นึกจ่าเวดานีนึกจ่าอำเภอดานีเนาะเดอบาเวเวเน่ดออำเภอยานีสำนักงานขนส่งในอุดติดต่อหมออามาซาดีเน่บากากาดินาคนในบัตรเล็บพาซีเจโอเล็กก็เจอโคกรถลาบัตรเล็กเกเลโลอัลเลียจ่าบัมมาเกเลดิสโซเลอร์หนึ่งมินิสาเกเวดาเลอร์ตันนอกรเลอร์เอาถอดเวดาแค่นี้หนึ่งเมื่อดิเมนั่นแต่เมื่อเลอร์บอลล์เมื่อเมื่อเลอร์จดแต่กว่าปากก้อยดาเลอร์นั่นแบบมาดิสโซเลอร์เกลเกเลอร์ปากก้อยดาสถานะให้เป็นปัจจุบันเนาะปัจจุบันเนี่ยคอมโยเลอร์หนึ่งก็แบบเกลเกตัดติเลอร์เอาถอดเมถอดเวดาซึ่งประเตอร์แค่นี้เนี่ยเนื้อโลอัลเลียนตาเนื้อก็บาดเล็กเล็กตาติเลวีเนื้อไม่แต่เมื่อแล้วบาดเนื้อไม่ชาวรีบอัดตุกกอไว้ด่าอัดตุกกอไว้ด่าเกลียดโลรักก็ตื่นแล้วค่ะชาวไว้ด่าเนาะชาวไว้ด่าวีอัดเลโอนไว้ด่าปะก้อยด่าเลโอนลอยเนาะโอนลอยบาชาเดอร์ปาเลปีดาร์กาติเลมเลโอนน็อกแขนน็อกคอเนาะเดอร์มาเลมาเกอามีอัสซาเดอร์โอเกเลอร์อากิจ่าเฮเลปาประมาทกว่าบาค่าคือเลอร์เนื้อเชื้อถอนมินิสานนั่นเกิดขึ้นในโลกขึ้นในเจลบัตประชาราเดอร์คอมยนต์ตาอุตาเจอรีเดปัตเตหิลล์เลยนะบางการในแต่ละซาเวสตาตัวตัวเจนอมิอาเดอมาจากสเปนโรเลียสปาเตอร์เช้าโรเลียสปาเตอร์เนาะที่บ้านนอมิบ่าเล่เนาะเล็กเล็กเกตัสเซตพายีเลอร์สำนักงานขนส่งเนาะดิโซเลอร์ประมาณโลอัลเลียจ่าจะนี่เนาะเดอเล็กเล็กเกตัสติเลวีคอเดอขึ้นเนลี่ขึ้นเนนตาและเชิดถอกีดอดิโซเลอร์ขึ้นอีกดอลลาร์สอดบล็อปก้อยดาขึ้นอีกดอลบัตรสวัสดิการลาสอดบล็อปก้อยดาและยื่นอุทธรณ์เนาะแต่เชิดก็ต่อเลือกปลายื่นอุทธรณ์ในจ้าถอดเลือกแค่นี้เนาะและติเลอร์ลันเลอแต่ลันยาย่อดับปุ๋ยเนาะดิเนี่ยคนก็บัตรเล็กๆเงินโลอันเหรียญตัดหน้าติเลอร์วีก็ชอดดอก็คนในดอเดอร์เชิดถอกีดอลลาร์สอดบล็อปอันนี้เราเนี่ยมาสัตว์เลยดีเนาะเชิดถอดลาสอดบล็อปเลี้ยปัจยืนอุทธรเลี้ยมาเลมาเกเตเนดีเนาะเตนเนดีอันนี้คันเนอคอมยูเลบาร์บาเลนแต่เตนเนบานอกออันนี้บลอนี่เนาะไม่เตนเนบานอกอตาเดอร์ก็แบบมาที่เลจารออันนี้บลออัดเลวดีตัวบอดี้เลิกปัดดูวับการเลิกกระโตเจอนาที่ซอลเลกระทรวงการคลังดื้ออุทธรตาพี่ตามาละก็ดาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะอันนี้คันเนคอมยูเลตากาเริ่มอักเตือนยื่นอุทธรณ์ลิเชิดถอดมีและสารละสอดเชิดถอดเอกสารละสอดบลอลิบัญชาต้นเนบะสุประเตอร์เนาะอันนี้เดาปัตตุเจมาเจนาโอ้ดิตคาดิตจากขอละกวาดไทยช่วยไทยพลัส60-40ตะคันนี่เนาะโหลดเจเดกันนี่แล้วก็ตลาดเมืองตลาดเมืองริลล่าเนาะดีเนี่ยคนนี่เดาเฮบบาคือดับเบิ้ลแวร์ดีอีหล่อเจอเนาะอัดโชคก็เตือนในแค่นี้เนี่ยปราเมตเตอร์คือในตากีตัดรถมีนิสัยแค่นี้ตุ๊กกอตัดตีตาแต่มีแหล่ที่จะแหล่เล็กเล็กในตัดคันนี้เนาะบากาตุ๊กกอเลอร์ตาขาหล่อบากาคือเลอร์มอตติวะบากาตุ๊กกอเลอร์มอตก้าวะแค่นี้เราเนี่ยเลือกรัฐบาลเนี่ยอามาจ่ารอบากาคือตากีเสร็จภายเนาะตาขาเลอร์มอตติวมอตก้าวะดิโซเลอร์เป็นเตชเลอร์มอตติโชรถเครื่องนี่เนาะรถเครื่องนี่อันนี้ไม่รันอ่ะดอทชิเซนีเนาะรถเครื่องนี่อันนี้ดิโซเลนโลอันนี้เนาะอันนี้ไม่รันอ่ะดอทชิเซนีเนี่ยปาเตยวาเลนตาอุลเจบะอันก่อนตาแวนมินสันตาอุมาจากปาเตแฮมาติตาเด้อบะก็คือเลบะเคนี่เลบัตรประชาราชใครบะเนาะปาเตมาบะคาบะคอมยูเลโลโอนาเกคิโชเซโชอัลเลียจาอะเมอันนี้ไม่รัดรันอ่ะดอทเลดชิเซนีเนี่ยตบะนอมีบะเนาะอะคอมยูอะเกมอตอติมอตอกาลอลีจานี่เนาะอีคาเลรถเครื่องโชเนาะเตกนาเลรถเครื่องโชเมเลรถลบพัดโดดิซอเลมอตอกาเนี่ยก็บะเมนี่คิชิทอซะพะโคมอตอกาหนีไม่ถอเลคิชิทอซะพะโคบะเนเตยวาเลเวจิบะเนาะคอมยูเลเคเซแค่นี้เนี่ยมีนิสาโอเลมอตอติมอตอกาโอเนเคเตเซบะตบะซะอึดานอมีบะเนาะกว่าเลนโลอัลลีเนี่ยเมเตมอตลบพัดโดเนี่ยเมเตรันอดอนี่คิชิบะเดเมเนลพัดโดเมร่าน่ะดอลนี่คิชิอันนี้เมร่าเนาะวิสัจจุอันนี้เมอานะดอลนี่คิชิเนนึบัดและชุลอกมีชุลอกษาที่ซอเลอุทานอุทธรเนาะ
มอตอตือรถเครื่องนี่นอนตาโลอันเลียอาจารย์เมอันนี้เมรันอดชิเซนี่เนเดอร์เลชุลอกเมชุลอกสาราซอร์บลอนอกาเลมอตอตือมอตอกันนี่จานอดชิเซนี่มอตอตือมอตอกาดิซอลรถยนต์อันนี้คีชีดิซอลนี่มจานอดเนี่ยอะคอมยอลบาร์บันตาตินี่ลบานอเดก็บามีมอตอตือเนี่ยก็บาโอคีชอถอดเสื้อพอกโหนอไม่มีแล้วมอตอการนี่แต่โชละนออันนี้ไม่จการนะดออันนี้คีชีเนาะมอตอการนี่เนาะลบพัดดูนี่อันนี้ไม่จการนะดออันนี้คีชีเนี่ยบาดบ้าเต็มเนี่ยเลยบัชานี่ไม่อ่านนะดออันนี้คีชีคอมโยเกลลอนลีนี่หมดตอมือตอกระดาเหลือเปียโตบ่าอันเนี่ยมูเน่ก็เนดิเนาะบัชาแค่นี้มีนิสัยไม่โอเลตินเนี่ยเลยบาดและชุลอกีละซอเนาะปะเหตุเชิดต่อเลยยื่นอุทธรเนาะเฮตเตกุดอปูแวดีแลกดอลเลตาสุมือ3มือต่อสวิสซาเชดอเทวดากว่าเลิกกันลาเดเลเชโมวาเนาะ

Gitu. Lino ta savi lo lila kile ple chemo va sra se a ata savi no. De omusato hovo o tong ta ule ki me pu de o baro musato de hovo da che nta ga he zio ga le te sinya ji ba no ta mu o sa che no. De กว่าจะเชื่อต่อคุณนารีอับเลคีชินยุยนาทีลีอันเลพัดเลยเจ้ามุขจะให้เต้กุนาบาก็คือเรื่องบัตรประชารัฐอาเกียนแต่ปัจจ้าเวดาร่ามอปัจจิพกอพเนเออจ้าเขาเวดาเดี๋ยวไปเต้เชื่อต้นเหลือจะจอจิบาเพื่อข้อเล็กกว่าแต่คือโจทย์ที่ซอลเลปัดดุบประกาศปราบพลาเราเวดาการเลือกกว่าเชลเลตหลุดและเจคีที่ซอลเลกระทรวงการคลังเมเกการเลิกมาแต่ที่ซอลเลสำนักอภิกรเลิกโครงการขนส่งทางบกเมเกหน่อจะแลคือกว่าอัปลาดพลาตะคือจอดันนี่บ่าแต่ปะก็เล่นเนสิญาบากิดอตากิตัดโลเนอามีอาจารย์เจนอดินาโคในมือกับพัตติพืพีตบามาสุชิซาชิที่บ่าตะการเล่นแค่นี้ปะเวลาก็นั่นเล่นหลีที่ซอลเล่นโลนหลีโอเล่นมอตติมอตอกาตมีเกที่จากเกที่บ่ามาสุชิซาชิที่บ่าเล่นอเล็กๆก็บัชาอัตมีแต่ย่อยๆจีบ่เนี่ยไม่กว่าเล็กกว่าเกบัลเลมาโลอัลลีอาจารย์บัลเล็กๆเกเลสำนักงานขนส่งบ่าขึ้นเนหลีขึ้นเนจ่าที่ซอลเล่นก็บัชเชอร์ทอกเกมีสารสอดบล็ออืมอาเกตติตามุนอจีหรอข้อกว่าประมาเวดาเกินย้อนอดอนเนมิกเซมิตเซบัลเลนอข้อกว่าบัตรบาเลบัตรอำเภอนอไปเตลอกว่าบัตรอำเภอบัตรตำบลเนโอจอจือก็จะโคเบเตลโอจอจือแล้วคุณเวปุซีเลเนแลดูบาสัวเมื่อแล้วหลุดเจระเล่มุดเล่โบดะตะเกนอดิซอเลก็พี่หอโคลี่เนตัดจูคาร์เออข้อกว่าในอำเภอแต่อำเภอเกิดเกิดเชื้อทอดตะกี้เจาะตะกี้ตัดโลเซติภัยดิเลดจันเลขอคอได้ก็คือแกลเลือกตัวจะมาเจอดิเลดจันเลเมกเมือเลือกเจ้าหน้าที่ขนส่งแฮโอปือพ่อแหวพ่อแฮเลือกอำเภอปูข้าเมกย้อนที่แจ้เมกมาไว้ดัดดิเลดจันเลอันนี้ค่ะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือและมีอาจารย์เจก็มาดิเลดจันเลแล้วก็ย้อนดิเลดปือพ่อแหวพ่อก่อนนี่เนาะเมกไว้ดัดตัดเสียภัยแกตัดละโลดโดปักกระบะคือตัดล็อตตีล็อตเชลลี่เนาะแต่เชื้อต่อแค่นี้เนี่ยปักกระบะคือตัดล็อตตีล็อตเชลลี่บาคเนื้อแก้ปัตตาโตจะเจอบาสุกบาเตอะล้อบาเล็กก็บาโตเจนาสุกบาเตอะก็บาคือตลอดตีลิหมอบาการเนี่ยที่สอนละปุขีเลียนเนี่ยอ๋อบาเลือดหลุดเลือดเจดขาเขาเลือดบาดประชาราษฎร์คะแนนมีวดาอบาดหลุดเจลิเนี่ยบาการอ๋อบาจิบุขอนแลนถ้าอ๋อดีหนออามาซาดีเนี่ยอ๋อวดาที่จึงกาเจบาดีเนี่ยคนในตาเดบลอนยาเคลเกตลอดตีล้อเชะเคลเกตลอดตีล้อเชะตาเดนิบลอนเนี่ยประมาณล้อตีวดาดีอีเดตาตีตาอุดาคอที่สอนเลือดปื้อพ่อแหวพ่อเกิดโตเกาะนอดิซอลเลอร์ตบลือลากาดามีเนเปิดหอเลือดเนบาเลยบะนอบาชาอัพเพียดเดอเวดาราดิบากาเนียเครือเลือดเนดินอบากาเนียเครือเลือดเนเลยบะโอ้นอดิเนียโคเนเดบาเลเกลเกข้อคอเดอข้อขนาดแต่ก็จอกเกวนอกาเกเจ้าหน้าที่เลอปามาตาบาคือเลือโลอัลเลียจาแลโอปือพบแบบพมเซนและตุลล็อกคอเชอร์ปือพบแบบพมเซนอันนี้ก็ย้อนดูได้เจนอเมเวดาไม่เมื่อเลือปื้อพบแบบพบปัจจุบันก็โพแล้วก็เจอโคกันลดละดิสโซเลอร์เฮลลอร์แต่พี่แต่มาหล่อและสำนักงานขนส่งตาเนกว่าเล็กกว่าเกเนตเมตาเตเมตาย่อยๆจีบะนอบัชชาอีค่าบักข้อขนาดตะกุจอไม่เมื่อเลือปลาได้เป็นหนังหุ่นตะกุจอดิเลจ่าแหล่ได้เปื่อแฮบอบบะคือดอปูแวดินเนล่ะนอมาเจอนาดิกุดิการและกะเคยจะเซเซเลบอบบะสีญาคือนาตะกุจอถอดไว้ดัดดิเลจ่าแหล่ปัดดูว่าประกาศเตไว้ดัดดิเลจ่าแหล่นึกแบบมาดิเลดิจ่าแหล่ได้ไปแฮบอบบะคือนาดินเนล่ะนอแลกดอลเลอร์ตัดสวีเตเปลือกนอตัดใครตือก็ข้อในนี้จะเกิดเตตับไปยี่หรอโอชัวเทเบมือซับพีก็กะเดก็หนักกันดอตาสวีตเพลอขอคอนินบอกแค่ขอกันแรงกันเลือดหรือเลือดทาทาเลือดขี้ทาเลือดเพลอแลวดาตาตือตาเชื่อก็ต่อเลือดเนาะมอนโกชูเทรเบมือซับคีแฮกเกตุกอลดอสันเลือดแค่มาหาแล้วเนาะแค่มาหาคืนนารีตือเลนยุ้ยนารีเดียดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะก็หนักตาสวีและเตวดาโมพมือป่าโพควาเนาะเชิดติเลอปลาเกลือโพลเลียกอกกอกะเนาะกันนานแล้วหมูป่าตะกะโตเด็กก็แกตัดแล้วเกเนาะ

0: ทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนผลักดันบทบาทอาเซียนและไทยในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม
5: ่นายศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายศิริศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกำชับให้เคร่งครัดการออกหนังสือรับรองการเกิดป้องกันการนำไปใช้ออกสัญชาติเท็จ
6: นายแพทย์ภูวเดชโสรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจากการที่มีบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งเกิดเนื่องจากหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่สถานพยาบาลออกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแจ้งเกิดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกสารจนอาจเข้าข่ายการจัดทำเอกสารหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำหากพบสถานพยาบาลเอกชนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมแปลงเอกสารหรือการยินยอมให้มีการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือหนังสือรับรองการเกิด ผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ประกอบการวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนในพื้นที่รับมือฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที
7: ่นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยพยากรณ์อากาศ7วันจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โอ้
5: เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเลี้ยงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: ันเป็นแห้งเข้าแป้งกันเป็นใหญ่
1: เข้าหนังกันหักกันแค่สั่งรันเข้าอยาก
0: เข้าหลุดจอยกันแก่มือมันอยากเข้าหลุดจอยกันหักมือมันนัก
1: หลูหมอหักกันมือไปตายหลูหมอเสร้ายมือไปซุ้ม

มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลค่ะทบกันตีนตอนการฮ้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาเข้าย้ํา10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ําอยู่จอมกันตั้งเขาโมเขานั้นเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่พ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาชมอยู่ที่แล้วตั้งไรในก็ต้องตักบอกลาถึงกันไรอมาติชมทั้งเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะอมาติด้วยทั้งไลฟ์นะคะแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และตั้งไลฟ์ TikTok เขาค่ะหลายตีหลายตั้งฮุบทุบจมกันที่สวทเก้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ตั้งเจดอนเก้งใหม่ตีในนั้นค่ะฮุบทุบกันซีนะคะถึงมาข่าวย้ำ10ถึง11โมงในเป็นตอนการภาษาความใต้ในตอนการเมื่อสุงขะนะคะอยู่จอมเขาโมขาวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาซึ่งหนังในค่ะวันตั้งในนั่นค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเขาค่ะก็เตะอ่อนเอาข่าวเงามาฝากตัวทุกถึงพี่น้องเขาเกี่ยวกับลุยว่าเตมีฝนตกลงมาหนำในโจกาวงวางในกว่าหลายๆปืนตีหลายๆองตีเมืองไต้เมืองไทยเมืองมานเมืองหังก็หลุดเลยฟังไว้ลองฝนล้มๆย้อนไปว่ามันเป็นข้าวฝนเซตีเอาในกว่าตีจังมีเตะเอาวันที่เศร้าเอ็ดในกว่าตีมีฝนตกหนำค่ะฝากฟังไว้ปันจะซื้ออันพี่น้องเขาเตะออกตาไปตั้งกว่าเซนตาแสตั้งตั้งไหลในก็ให้รถเพลย์ถอมด้วยข่าวเงาหึคิดตั้นอยู่ตาเซในนั่นเอามาฝากตัวนู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเจอดังไหนเกี่ยวก็ไปลองข่าวเงาลองฟิงฟาราสีอันเปิ้นล่ำคาดไว้นั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะ

ได้มาถ่อมตุ้ยเทียงอันหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเป็นข่าวเงาอีสังหลาในนั่นค่ะเป็นข่าวเงาเกี่ยวก็ไปลองวัดไว้พี่น้องเฮียงกันหยันเมืองเขาแก้มผู้ขานปากจอมพ่องหลวงเขาหมอกลัดถึงว่าย้ำพ่องจะเหลวจอมจึงตั้งเมืองจึงไทยควักปันข้าวยามไหนค่ะข้าวยามตอนจะเฮ็ดวัดไว้เฮียงกันหยันเมืองสามจึงเมืองต่อถึงปีสองเฮงหาปากไป70ในนั่นค่ะเมื่อวันที่19เดือนธันวาคม72แห่งปลายเศร้า6นั่นร้อยเอกหญิงภัทดารัตน์ไหนค่ะทองสลวยกรไหนค่ะเอาแก้มผู้ขานปากอันอยู่ที่จอมจึงดังเมืองจึงไทยหมอกลาถึงว่าย่ำพองตะเหลียวจอมหนังปักเปิงหมายมีเมื่อวันที่14เดือน7ปนมานั่นเดเลหันว่าควักเตื้อข้าวยามปันพี่น้องแห่งการหยันเมืองอันลูกมาตั้งเมืองห่มตุ้มเมืองมานเมืองลาวเมืองเวียดนามให้อยู่ดังเมืองจึงไทยกว่าเมนลองโจข้าวและเหตุการณ์กว่าต่อพอถึงวันที่11เหลือน12 2เหงหาปากไป70ว่าหนังหือป้อเตยุกมุ่นลองการป้ายมักมีและหลุดยอมปัญหาลองขาดก้นแห่งการเนื้อห้องการเหตุการณ์เจ้านั่นและสังในกอบนั้นแลเมื่อติเตมันได้ก่อไว้ควางเหตุการณ์แห่งการยันเมืองกำนำนั้นก็เตรียมมดมือปลายปี2เหงหาปากไป69ในกวยกาว่าย่ำไปมีลองการควักปันข้าวยามมันเสียเตจังให้ได้เฮียงการจุ่มในในค่ะขาดลองอยู่เศร้าทางในเซไรกอบนั่นแลนังคือป้อติมีลองตื้อตั้งให้อยู่ง่ายลมเจอกว่าในนั่นเป็นกอควักปันข้าวยามให้อยู่กว่าต่อบ่ถึงเลือน12ปี2เฮงหาปากปลาย70ว่าจึงหนังในค่ะตอนต่างออกปันวัดไว้เฮียงการซึมจึงในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก็ย่ำพองตะเหลวในในค่ะหลายๆฝ่ายก็ยังตื้อคัดเจอเปลี่ยนไปแลกไล่ลองคงสร้างเฮ็ดออกปันวัดไว้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตอนต่างได้ครึ่งปองให้สร้างรู้รวมด้วยถึงพี่น้องแห่งการให้ถูกแม่นจอมหนังปักเปิงหมายมีลดยอมปัญหาการหลักเขาเมืองจอมหนังเปิงอันพิษพักเปิงหมายมีเจ็มเสื้อในค่ะออกกอบนั้นลองตั้งเสื้อในก็ควักเตอร์ปันข้าวยามเสื้อหนังไหนในนั่นค่ะก็เอามาฝากตัวนั้นถึงพี่น้องเขากอบนั้นแหละย้อนเหินนายจางองตีเหตุการณ์เนี่ยค่ะติดตามเนี่ยค่ะข่าวเงาผ่านดังผ่ายดังกรมการจัดหางานเนี่ยค่ะที่เว็บไซต์ www.doe.go.th ในนั่นค่ะโยก็หมายฟุ้นฮิปเน็ตกระทรวงแรงงานที่1506 2ตอนตาตีเฮกังโยก็หนังคือประเด็นยากก้นหยอกเหรียญนั่นในนั่นค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตัวนจู้ถึงป้อมแม่พี่น้องเขาเกี่ยวกับเลยลองวัดไว้และเป็นควักปันข้าวยามวัดไว้แห่งการยันเมืองเขาขกว่าแทงต่อถึงปีเดมาเหลือน12 2เฮงปลาย70ในนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็เอามาฝากตัวนจู้ถึงป้อมแม่ปีๆน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ้อเที่ยงรองนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาเตเลยหันว่าพี่น้องย่างค่ะพี่น้องย่างทุกย้อนลองตราเพ่งเป้งปันแห่งการปังจ้างอัญญาติยอบปอดทุบแหมห่าวเฮียงนั่นมือวันที่20เดือน7 2เฮียงปลาย26ค่ะย่ามกลางใน10โมงพี่น้องเฮียงการอันเหตุการณ์ที่ปังจ้างตั้งแม่แตง7วันเก้งใหม่เมืองไทยนั่นอ่อนกันมาจู่กันตีนาห้องปลิกหานผู้ทอนเวงเก้งใหม่เสเลทุกย้อนเฮามีลองตราเพ่งเป้งกันไหนค่ะปันทุนอีอาศักดิ์36ปีอัญญาจนาตีไทยเขาตียอบปอดทุบเสียแหล่เลยมาเชื้อเผาแห้งไว้ในขาออกนางสุตาอาศักดิ์37ปีก็เป็นแม่นางทุนอีเจ้าเคยย่างเหลียงอีป้าตั้งบุปีจุ้มนองแหล่แห้งการตีปังจ้างแม่แตงเขาแห้งการมีหมอกหนึ่งปากปลายยิบตั้งป้ายอันเตรียมไว้ว่าเฮาทุนอีเลยปอกมาขึ้นไว้ไว้ในอย่ามีลองแจกเพแห้งการอย่ามึงก็เป็นก้นเหมือนกันกุ้ยในนั่นค่ะให้มีลองตราเพ่งเป้งจิ้มจื้อนั่นเสียแล้วทุกย้อนป้าเฮาเจ้านาตีเขาตียอบเอาตั้งพิษปันก้นอันเฮ็ดหายที่ทุนอีเลยมาเจ็บเฮาแห้งนั่นในนั่นค่ะอ้อในก็ภายตั้งเป็นแม่นางใจทุนอีนั่นก็ให้ตัวผู้สื่อข่าวเสียรัฐว่าทุนอีในเป็นก้นหาเลี้ยงลูกล่างนางมีแหล่ป้อแม่ตั้งเฮือนมือมันเลยกว่าจึงเป็นกว่าจึงไหนนั่นในก็ตั้งเฮือนก็มีลองกินเจอเตะป้าจิ้มกายยดยาตัวผู้มันแหล่กาเจอจากนะเฮือนก็มีลองหยับผู้มันเป็นก้นหลีมีตั้งพิษสังแลเฮ็ดเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้ต่อกันพอถึงฐานในในนั่นค่ะเนาะก็นั่นแหละปนมามือวันที่14เดือนธันวาคม72แห่งปลาย26นั่นทุนอีญากลจุ่ม1ลาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เสตียอบต่างก้ากว่าตั้งกลตั้งหลดครึ่งตีนาห้องเฮียนดุกอ่อนเล็กหวานกึดจ้างแม่แตงนะคะมั่นใจสืบฟ้นลาดว่าญาติยอบกวยกาลาดไปสุดเอาสายมันขาดกว่าแปดกวนวันกำพองก็เลยหันปืนเอาตั้งพิษมันเสียเนี่ยค่ะวันนั้นก็กับสืบก็อ่ำไรเอาเทียงว่าหนึ่งก็จังกว่าทั่วผันมันใจมีหอยเจี๊ยบตีก็โหแหละมีเลือดไหลมาจอมคูหนังหูและซุบ
ล่มลืมตูในกองเยือยะหิมเสียนตั้งปังจ้างปังไม่เตียงหลุดเครื่องมันก็เปียดไว้หิมตั้งย่ำเดียวเลยเข้าห้องยาห้องไอซียูยังไต่คู่ตูในนั่นค่ะออกนายจ้างอํานั้นก็ไม่เลี่ยงเขาก็กว่าตึงลัดเจ้าหน้าที่ไปอํากล้าปืนเผาว่าพระฮู้จักกวนให้ตีปันสู้เงินห้าหมื่นวัตต์ว่าไหนค่ะย้อนเปิดสื่อข่าวออกมากว่าหลายๆตีถึงมาวันที่19ปริหารตับไปเรียนเรียนหมาย33ออกลีกว่าในคำขึ้นนั้นมีเจ้าหน้าที่เขาต้องหนึ่งอยู่ไว้ตียอมนั่นผู้เหล่าเฮ็ดพิษในตื้นเตะตึกทัดทองเสียเตะเอาตั้งพิษปั่นกว่าอยู่ในข่าวเตรียมมาย่ำเหลียวปลีกไปเรียนเรียนฮาก็อันตุกปุนพรคำขึ้นนั้นมามอบตัวไว้ตีห้องปริหารเขาลัดว่าอ่ำได้ป้อทุกเพศไทยมั่นใจมือเขาตั้งหลานนั่นมั่นใจอ่ำมีไว้กับตัวเลยอ่างห้องกว่าเจ็ดตีตับเขากล้วยกามั่นใจเกี่ยวตุกเหนือกาหังกล้วยเขาก็เอารถครึ่งมันนั่นเคลียลงปั่นหิมตั้งกล้วยเนี่ยค่ะกล้วยกาในสื่อตรงวงแก่ทัดสังว่าปอกเกี่ยวตุกกาตีเลยมีห้อยเจี๊ยบจอมแขนขาดูคิงกล้วยอันเน่เตอร์ตีก็โหปอหูก้นเกี่ยวตุกก็เฮ็ดสั่งอ่ำมาด้วยเสียจ่วยปันกว่าส่งตีห้องยาจึงเจือหนังในเจ้าหน้าที่ปริหารผู้ทอนกว่าตีครึ่งปองปันให้มีลองตะลาเพ่งเป้งกว่าแทงในค่ะอันในตีเลยว่าพี่น้องเจ้ายางเขานั้นมีลองพร้อมโฮมกันสิออกเนกลางเจอทุกย้อนลองตะลาเพ่งเป้งปันในค่ะก้นก้อนหนึ่งอันที่เลยย่าปืนเฮ็ดให้หมัดเจ็บไว้นั่นจึงในค่ะเนาะอันในก็ตีเลยว่าอยู่มุนเนนำเจอกันเตเตวาวาเนนั่นค่ะกำเนิดพ่อเด็กมาตัวให้เกี่ยวกับเรียลองพี่น้องเจอคือใต้เฮาค่ะย่ำพองตะเหลวนั่นในไปเซเลมาอยู่เศร้าทางตั้งวันเปิ่นเมืองเปิ่นเยี่ยวในมังเจอซ้ำตีกว่าเฮ็ดให้ตัวเปิ่นเจออันเป็นพี่น้องเจ้าเฮือนเฮาซ้ำเป็นพี่น้องแขกในค่ะเนาะมังเจอซ้ำในค่ะตีอ่อนกันกว่าพิษโมกันตั้งหนึ่งอ่อนไล่สิแลเฮ็ดให้เปิ้นจันจังเฮาขากว่าก็มีคือมังเจอซ้ําเนี่ยค่ะกูอําเลยนาการเนี่ยค่ะ1เปิ้นว่า1แค่ใครเวียนเสิร์ฟกยอกเสิร์ฟสิเฮ็ดสร้างคอนเทนต์เฮ็ดลองเนในสื่อตรงวงหรือโซเชียลมีเดียก็ตั้งนําตั้งหลายก็นั้นแลยังพ่องตะเหลวนั่นบ่ได้มาด้วยในกลางเจอเจ้าเฮือนนั่นในซึ่งเปิ้นจันจังเฮาขาเนี่ยกอบนั้นพี่น้องเขาหลูเลยฟังอยู่ฟังกินย่อก็อย่าเป็นมือล้วนมือไวเนี่ยเพียวกว่าหาเต็มปันตั้งหันถึงตีหนึ่งเย่าตีหนึ่งสื่ออันหนึ่งเย่าอันหนึ่งเนี่ยค่ะแต่เร็วเนี่ยสืบล่ามาเทียงตั้งนำตั้งหลายหันเต็มเจ้าเต็มเจียวเนี่ยค่ะเนาะจะอยู่ค่ะอันเปิ้นว่าเขาขานั่นมังก็อันเปิ้นเต็มกว่าเปิ้นย่ำหัวเจอตีอ่ำเจอตีย้อนนั่นแหละเขาก็อย่าไปเจอไม่เนี่ยเพียวเนี่ยค่ะบ่เขาใครอยู่เย็นเนี่ยเขาก็เต็มจังกะเห่าแพ้ละซื่อซึ่งนั่นนี่ค่ะเนาะกอบนั้นพี่น้องเขาก็จะกัดจะเย็นกันอีกอ่อนหนึ่งย่อก็ฟังอยู่ฟังกินกันจอมยำพองตะเหลียวนั่นยังถือเป็นโจข้าวที่เปิ้นออกกดจัดกดทัดด้วยข้าวเคียงเอาตั้งพิษตอนดากวนฮิตพิษปักเปิงหมายมีอยู่ค่ะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปั่นปอมไปพี่น้องเขาให้เลยค่ะผู้จอมกันซึ่งหนังเลยค่ะอ๋อชมได้พิ้งก้อนมันย้อนมากกรรมให้อ่อนอายกวนผ่านค่ะสืบทำค่ะ

อ๋อค่ะเพ่งกว่ามานูถูกเจอหนึ่งโหเนี่ยค่ะปีพี่น้องขอย่นกันเข้ามาเมื่อไกเปิดปันให้เลี้ยงยิ้มถ่อมเยี่ยวคานะเปลี่ยนเพ่งความคือกรรมให้อ่อนอายก้นพันเนี่ยค่ะโมหนุ่มเสือห้องไว้เนี่ยค่ะฝากตวนจุดถึงพี่น้องเขาจะเจออันย้อนกันเข้ามาจอมในนั่นค่ะฝากตวนจุดถึงกันเรื่องหนังไหนค่ะอ๋ออันนี้เขามาด้วยแทงในนั่นค่ะถ่อมด้วยเกี่ยวกับลุยลองวาย่ำพงตะเหลวนั่นเนี่ยค่ะเนาะเหมือนดังตั้งเซดอนเก้งใหม่เนี่ยค่ะภายลองลูลอมด้วยถึงลองอุปเปิงลองมันกึ้มขาวันก้นเมืองกรมการปกครองเขาเนี่ยก็ตั้งเซดอนเก้งใหม่ก็เปิดปันในตอนการหอมฮักหอมใจแก้ไขสถานะจีเจียงใหม่หรือเรลากาเมืองปลาให้ในของเปิ้นเตรียมมาจังนั้นเนาะเฮ้รัดความต่างอันก็สำแล้วนี่นะก็เดี๋ยวเลยว่าเมื่อวันที่17เดือนธันวาคม72แห่งปลาย26นั่นข้าวยำเก่ามองกึ่งอองตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์เจดอนเก้งใหม่นะคะก็เตมีนายณฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเป็นรองโหหน้าเปิดรองมอบอับปันแกลิดปัญหาเกี่ยวกับเลยรองสถานะนะคะลองก้นเฮียงการลองลูกอ่อนในค่ะเนาะในนั่นค่ะอันเป็นไม้เล็กจีอันนั้นเล็กจีในโฮงเฮียนนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาตอนด่าดียุคมุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในนั่นค่ะก็เดมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ก้อนเจดอนเก้งใหม่นะคะมอบอาบปันนายชัชวานปัญญาแกมผู้ก้อนเจดอนเก้งใหม่เป็นผู้หมอกลาดนะคะเป็นผู้หมอกลาดในห้องหับในค่ะหลายๆฝ่ายในนั่นค่ะอ๋อดอนตาดีเฮ็ดปันลูกอ่อนจ้าเจออันอัมมีสัญชาติไทยในนั่นค่ะลูกอ่อนไม้ตูจีอันอยู่ในห้องเฮียนนั่นในค่ะกำนำนำเปิ้นก็ดีอัมมีลองสุนไลสุนเป็นเพ่งเป้งจอมเปิ้นอัมมาได้เป็นลองการป้ายปัญญาอัมมาได้เป็นลองการป้ายอยู่หลีรู้ล้อมได้ถึงลองป้ายอยู่หลีเจอในไรสังในนั่นค่ะย่อก็ผายตั้งกรมการปกครองในนั่นค่ะเปิ้นก็จ่องไกลไลสั่งมาว่าเฮาอ่อนกันขัดเจอเนี่ยค่ะรู้ล้อมด้วยถึงลองหมายกับตูลูกอ่อนเจอในหนังหื้อปอดมีหมายกับตูย่อเสียเลยตีห้องหับนะคะภายดังปักเบิงใหม่มีเปิ้นในนั่นค่ะในพื้นที่เจดอนเก้งใหม่นั่นนะคะมีลูกอ่อนไม้ตัวกับตัวไม้จีนั่นอยู่24เหง8ปากปลาย21ก็นะคะคึงปองให้สร้างกว่าเหย่ในอำเภอเมืองแลดัง6เจเวงจำจำนั่นนะคะเนาะเหมือนหนังตั้งเมืองเก้งใหม่หางดงสารปีสันปัดสันกำแพงว่าในนั่นค่ะเนาะเจ้าในค่ะเนาะเปิ้นก็เฮ็ดกว่าเหย่าเหย่ากว่าเหย่าหมอก14ปากไป57ก็ในนั่นค่ะเหย่าก็ย่ำพองตะเหลียวก็เปิ้นดึกครึ่งปองเฮ็ดสร้างกันอยู่ในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเกี่ยวกับเป็นลูกอันไม้เล็กจีอันว่าในในนั่นค่ะในก็ยืนมอบอาปันหลายๆตีหลายๆก็เหย่าในนั่นค่ะตั้งเจดวนเกียงใหม่มันก็ถามมาตั้งลำปุ้นค่ะลูกตั้งกรุงเทพมหานครค่ะลูกต่างตีอันในอ่ําไปมีข่าวง่าวว่าซึ่งหือบ่มีเด้มาโตไต่หมอกลัดถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่อ่ําอ่ำห่างเลยนั่นค่ะเนาะย่อก็หมายจีโคสอันว่าเนี่ยหมายจีดูอ่อนนั่นอ่ำเจอหมายกับตูอ่ำเจอว่าเป็นวัดไหวประชาชนในคณะกล้วยกาว่าเป็นหมายรหัสโจข้าวอันตีผายตั้งห้องการผายป้ายปิ่งอยากเขาออกปันดอนด่าลูกอ่อนอันอ่ำนี้เจอคือดอนด่าได้เขาเฮียนดิกไลในนั่นค่ะเพราะว่าผ่านกว่าฝ่ายลองลงจือเซียนหมายในนั่นก็ฝ่ายทะเบียนเนี่ยมันก็ติเปลี่ยนกว่าเป็นหมายกับตัว13ตัวเนี่ยนั่นค่ะเยี่ยวก็ติเลยครับไว้กับตัวกว่าหนังหือโปเตคืนเฮียนเยี่ยวก็หนังหือโปเตคืนเฮียนไรหนังหือโปเตเขามีศูนย์ไรศูนย์เป็นแต่ได้ก่อยยศยารวมได้ถึงลงป้ายอยู่หรือจำจะได้ให้มีลองผิงเป้งกว่าเนี่ยนั่นค่ะปีน้องเขาเขาก็เพราะว่าผ่ายกระทรวงมหาดไทยเขาเนี่ยนั่นค่ะเปิ้นก็ติปันนั่นเนี่ยก็ติเลยลูกอ่อนไม้จีนั่นก็เตเปลี่ยนเป็นไม้13ตัวเนี่ยค่ะอันเตขึ้นเตขึ้นตัวโดย0ในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะย่อก็เปลี่ยนไม้กับตัวก้นอันตีอ่ําใจสัญชาติไทยในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เพราะว่าเปลี่ยนสถานะกว่าย่อซ้ําเตเลยวัดไว้อีสังเทียงหล่าในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งเจอในนั่นในค่ะขึ้นอยู่จ้อมหนังว่าภายกระทรวงมหาดไทยภายเปิ้นออกเฮ็ดปันวัดไว้นั่นว่าลูกอ่อนก็นั่นในค่ะเตเลยวัดไว้อีสังหนึ่งในนั่นค่ะลูกอ่อนนั่นเตเป็นวัดไหวกับตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยวัดสีขาวเป็นวัดโหศูนย์เนี่ยค่ะตอนซึ่งหนังไหนค่ะย่อก็มีทะเบียนประวัติไว้ทร38ค่ะย่อก็เป็นไว้สีขวางนั่นเนี่ยก็เป็นก้นลูกอ่อนเฮียงการยันเมืองอันไร
ขว้างมาอยู่เซาถังตั้งเมืองจึงไทยจิ๋มจึงไหนคะเนาะเยาะก็วัดไว้ชนกลุ่มน้อยอํานั้นก็วัดไว้ปืนตีสูงอันว่าได้ซ้ําเป็นเจ้ากลุ่มเจ้าคืออันที่อยู่ตั้งเมืองจึงไทยมาจอมเรียนดินมาในนั้นค่ะเพราะว่าใครเปลี่ยนเป็นลองคือไทยสัญชาติไทยล่ะในนั้นเตเลยผ่านหลายลองหลายคักตวนกันอยู่นะคะนั่นก็จะเป็นลองตั้งมันเทียงว่าลูกอ่วนมีวัดไหวอีสังเข้าในตระหว่างซึ่งหือพองวัดไหวก็เป็นปอวัดไหวก็เป็นแม่เป็นซึ่งหือจิ๋มซึ่งหนังไหนค่ะกุ้ยกาว่าบ่ถามว่าวัดไหวลูกอ่วนในห้องเฮียนนั่นเป็นเลขจีอันว่านั่นเนี่ยมันที่ออกปันโจข้าวตอนตาเตตอบเลข5ติมังในห้องเฮียนเปิ้นติมีหมายกับตัวบ่มีหมายกับตัวมันฮวดที่ออกปันซึ่งหือในเปิ้นก็เพชออกปันในโจข้าวในนั่นในค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเทียงนึงลองติพี่น้องเฮาเขาวนว่าเฮ็ดปันวัดหลวงในห้องเฮียนอาจจะไว้ไทยกำเหลียวในอ่ำเจอค่ะนะอ่ำไปเจอในนั่นค่ะมันจะเป็นจอมหนังคักตอนมันนั่นในนั่นค่ะเอายังตึงมีเทียงตั้งหนำตั้งหลายที่อยู่ในคักตอนที่กดเจ็ดกดทัดด้วยว่าลูกอ่อนจะเจอกลุ่มเจอในนั้นมันเดี๋ยวไรวัดไหวอีสังย่อก่อนเดี๋ยวไรออกปันจึงหือเจมจึงหนังในค่ะหนังหือโป๊ะเด็กแกลีดปัญหากว่าเลยลองตั้งอันถูกแม่นย่อก่อมีลองเตียดตัวเกี่ยวกับไปลองการเตะเอาลูกอ่อนตั้งมึงมานเฮาขามาในมาตันตัดเลยวัดไว้เจ้าในซื้อกันเฮมันก็มีจื้ออันเดียวเหมือนหนังน้องจามหอมนี่แหละน้องจามหอมนี่แหละอารมณ์มีเป็น10จื้อหมายกันอันเดียวกันเจ้าในเฮมันจะมีการมวนเงินใต้ข่งใต้โต๊ะกันเจ็มเจิ้งหนังเลยค่ะลองตั้งเจ้าในก็มันเตะเลยว่าหลู่เลยฟังกันไว้จอมไหนค่ะเกี่ยวกับลองในอันขามาลัดในเป็นตั้งเก้งหายเป็นตั้งเก่งใหม่นะคะเย่าก็ตั้งเจตวันเดมี่ซึ่งหือเทียงในก็หลู่เลยถามกว่ามันก็ถามว่าพวกเขาเก่าหลักฐานไม่เขาก็ยืนทั้งกล้วยก็เร็วจังไรอันนี้เดเลยลาว่าไม่จีอันว่านั้นมันเป็นดินในห้องเฮียนเปิ่นออกปันให้แหละสั่งเจ้าว่าในห้องเฮียนเปิ่นย้อนอีสังมาก็เขาก็หลู่เลยเอากว่ายืนปันที่ห้องเฮียนเปิ่นที่เหตุการณ์กว่ามันเตียงง่ายเงียบตอนแต่เขาขากระเฮ็ดเอาทั้งกล้วยในนั่นค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเขาจะเจออันอ่ำปองเจอเย่าก็ตั้งตีสี่เหรียญต่างเจตวันที่มีเสื้อหือในนั่นก็หลุดเลยถ่อมด้วยข่าวเงาตั้งอำเภอตั้งเจวิ่งตั้งนั้นเทียงกับหนึ่งในนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นตอนตาดังเก่งหายแล้วก็ตั้งเจตวันเก่งใหม่อันที่เปิ้นออกปันซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อพอมีลองคลิปหน้าเสื้อหือเตี๋ยมาหมอกราดปันอยู่อ่ำห้างค่ะพอแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะอันคาราดกันได้ตรงปองเจอก็อ่ำหู้มันก็เรียกว่าลูกค้าเป็นไม้จีอ่อนเนี่ยมันเป็นไว้ไว้อันที่เปิ้นออกปันที่ในห้องเฮียนเฮามีหมายกับตัวตอนตาเตตอบรีค่าตอนตาเตตอบภายออนไลน์ค่ะจึงจะได้ให้เขาฮู้ว่าหลวนก็ได้มีน้ำกัดมอกะหืออยู่ในเฮ็ดไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เป็นจังไหนค่ะเนาะสังเจอว่าอ่ําไปปองเจอเที่ยงนี่ก็ต้องทํากันเข้ามาเที่ยงนี่ค่ะลองตั้งลองวัดลองไว้ในหยุมยามาตื้นเตอ่ํามีคนปองเจอมันก็ว่าเกิดเมืองไทยแล้วลูกค้าในค่าเป็นวัดไว้ต่างเราเออจ่องลูกค้าตื่นเตี๋ยไรวัดไทยอ่ำใจค่ะเนาะอ่ำใจว่าเกิดเมืองไทยเอาเตี๋ยไรวัดไทยอ่ำมีไว้เกิดเมืองไทยเนี่ยก็ซ้ำใครไรวัดเจิ่งเปิ้นเนี่ยก็ซ้ำอ่ำไรเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในเกี่ยวกับไปลองป้อว่าลูกอ่อนเลยกว่าขึ้นห้องเฮียนเลยอ่ำมีวัดไหวอีสังเป็นคนไร้ชาติไร้สัญชาติเนี่ยนั่นจึงอ่ำมีวัดไหวอีสังกว่าที่ในห้องเฮียนห้องเฮียนเปิ้นตื่นออกปันหมายจีค่ะลาดว่าเป็นเมอออกปันตีในโฮงเฮนค่ะเนาะอ่ำเจอต่างตีไหนค่ะนะตีในโฮงเฮนไหนค่ะถามมาเมืองลำปุ่นจ่องเปิ้นตีออกปันคาลาดกว่าเย้าข่าวว่าในอ่ำไปฮู้อ่ำไปมีล็อกลายย่อยยำมันมาป้อมีแต่มาปืนเผาปันจ่องไปถ่อมไรค่ะจ่องไปยิ้นหน่อพี่น้องเขาค่ะเต็มมีตีแล้วตั้งไรเที่ยงในเต็มมาหลอกลาดปันอยู่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะถ่อมได้เพียงความยอมเจ็บค่ะสายเฮืองห้องไว้ค่ะ

ค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะย่อมเจ็บในนั่นค่ะในก็ต้องถามกันเขามาย่อก็ย้อนมาฝากปันให้เล็กยินชมจอมกันยาวในนั่นค่ะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะมาจีอันว่าในเปิ้นที่ออกปันที่ในโรงเฮียนกุ้ยเจอที่ในโรงเฮียนกุ้ยในนั่นค่ะเนาะย่อก็ประวัติเปลี่ยนไปหลายๆต่างรองต่างอันในอยู่ที่ว่าที่โรงเฮียนนั้นเปิ้นยืนต่างย้อนปันลูกหลานเฮาค่ะจึงหือพองจึงจึงหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากปันข้อถามบางอันมันกว้างค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะวัดอันตีเปิ้นเฮ็ดปันในโรงเรียนนั่นเปาะนี่นี่ลาดกว่าเยาะค่ะเนาะเมื่อไกลเนาะเป็นข้อตอบกว่าปันเยาะนี่ค่ะอันเกิดเมืองไทยเปาะเฮียนจบม.6เหตุการณ์สังไลพองค่ะเกิดเมืองไทยเฮียนจบม.6 1ล้วนเกิดกะละกะเยาะมีไว้เกิด1มีไว้เกิดตีไรกว่าแจ้งเกิดจอมหนังชื่อคืออันเป็นปอเป็นแม่เยาะก็ลงมาในทะเบียนบ้านก็เป็นปอเป็นแม่สังชื่อว่าล้วนเกิดในเมืองไทยมีไว้เกิดปอแม่เป็นต่างดาวเป็นเฮียงการยานมึงในจึงล้วนก็ได้เป็นผู้ที่ตามก็เป็นปอเป็นแม่ใครเห็นจบจันจุมคูดอกเตอร์ลังกะเย่าสังเจอว่าไว้เกิดล้วนย่อก็คักตวนมันอ่ำไปเต็มทนนี่ก็ล้วนก็ถึงเป็นเฮียงการยานมึงกว่ากระนั้นกุ้ยกุ้ยกะว่าสังวาล้วนนั่นเลยมีตื้อตั้งเปลี่ยนไปแรงไรลองวัดลองไว้เป็นกดจัดกดทัดด้วยว่าเปลี่ยนไปแรงไรซึ่งหือในก็ดีไรกว่าที่เป็นคักเป็นตอนกว่าเพราะว่าเห็นจบมโหเหตุการณ์อีสังไลพองล่ะนี่ค่ะจงใจอันเกิดในเมืองไทย1เตเลยด้วยว่าเกิดเมืองไทยมีวัดไหวอีสัง2ป่อมมีวัดไหวอีสังมังตีเป็นอําห้องหับค่ะว่าเหตุการณ์ย้อนเพราะว่าบ่เปิ้นมาเจ้าหน้าที่เปิ้นมากดจัดกดทัดเปิ้นว่าเอาก้นเหตุการณ์เลยมีวัดไหวมาเหตุการณ์เจ้านายมันเจ้าหน้าเจ้าหน้าเจ้านายอํานั้นก็ปดเร่งไม่เร่งนั่นติญาตามตั้งผิดจําหนังปึงมติครม.เปิ้นตําวางไว้นั่นนี่ค่ะนะในหลู่เลยป่องเจอว่าล้วนเกิดเมืองไทยในมีไว้วัดไหวอีสังในนั่นน่ะน้อมจะว่าเกิดเมืองไทยอ่ะเนี่ยเลยว่าชื่อว่าเกิดเมืองไทยอ่ะเนี่ยก็มีวัดไหวอีสังในก็หยาบค่ะความนั้นในก้นหนึ่งก็ตื่นเต๋เลยมีหมายกับตัวอันเลออันหนึ่งจะไว้ตอนดาดินเนงเอาหักศักดิ์ศรีว่าก้นก็ในเป็นผักลูกที่เลอมาเฮ็ดเป็นจื้อหังจิ้มจื้อหนังในค่ะอ๋อยกอบว่าล้วนเหตุการณ์อีสังเลยพองลาเนี่ยค่ะล้วนมีตื้อตั้งตอนดาดิเหตุการณ์ไรตั้งนำตั้งหลายค่ะกุ้ยกะว่าอาศักต่อตอนดาดิเหตุการณ์เนี่ย18คืนนึงนะพออาศัก18ลงใต้เปิ้นว่าใจเฮียงกันทุกวันหรือสิว่าที่ในห้องเฮียนนั้นเปิ้นว่าให้กว่าพึกการในข้าวตั้ง3เหรือน6เหรือนเออในนั้นดีตั้งผืนลึกตั้งห้องเฮียนเปิ้นลาดมาเสหลวนก็ในอยู่ในคักตัวดีกว่าพึกการเอาตั้งหู้ในนั้นเป็นแห่งกำหนึ่งมันก็ถือมีหลายรองหลายอันเนี่ยย้อนนั้นแหละพี่น้องเขาพอถามกว้างๆมาไหนตอบหยับเนี่ยในคณะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะลูกตั้งโผมีวัดไทยเฮายามเฮ็ดพาสปอร์ต4ไอด้วยกำหนดอายุเยาว์ลูกตั้งโผมีวัดไทยยามเฮ็ด4ไอบ่ยามเฮ็ด4ไอนี่ก็สู้กว่าเอาปรับคําเมืองมาเฮียกสู้ได้กว่าเฮ็ดวัด10ปีหยังไรค่ะยังบ่ว่าสู้มี4ไอลายนิ้วมือสู้นั้นมันตื่นออกขึ้นมาว่าสู้เป็นคนต่างจังมึงสู้ได้กว่าเฮ็ดวัด10ปีติก็ไรวัด10ปีในมันเดไรมีลองสํารวจออกกฎจัดกฎทัดด้วยจอมหนังคักตอนเปิ้นนี่ค่ะกบนั้นอันนั้นอย่าไปว่นมาสู้ได้ไรวัด10ปีก็เปิ้นลายนิ้วมือสื่อมันออกไว้อยู่เยาะหรือสื่อว่าเปิ้นหยอกคายมันสู้อันนี้ละสื่อกล้วยกะสู้ลูกวัดไทยโผเป็นวัดไทยสู้เป็นสีไอสู้ก็เมื่อเฮ็ดปรับคำเมืองหมันสีเหลืองเยาะก็กว่าย้อนไว้รับรองความโสดเยาะก็จดทะเบียนกันตั้งโผเยาะก็ให้โผใจกาขวัญปันเฮากูปีๆเยาะก็เฮาเนี่ยไปเฮ็ดการทั้งให้เขาลุ่มล้าเฮาไล่เฮ็ดกะจอมหนังคักตอนเปิ้นนั่นในจึงอำหึงอำนานสู่ได้ไรวัดไทยจอมโผไรลูกเป้าบนตัวดีเอ็นเอปะจังไหนค่ะย้อนนั้นชูอย่าไปว่นว่าล้วนมีไหวไทยโผมีไหวไทยชูเด็กเอาไว้สิบปีไรค่ะกล้วยกะง่ายๆให้จดทะเบียนสมรสกันในนะอันนี้มันเตียงง่ายกว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันนี้เป็นจบก็ไปลองวัดไหวอันนี้เนาะปอแม่มีสีไอลูกก็เลยพูดที่ตามจอมปอเป็นจอมแม่ค่ะล้วนจังไรต่างอันค่ะเนาะเลอเสวะล้วนเห็นในห้องเฮียนห้ามีลองเหตุการณ์ลีปันในห้องเฮียนจึงหือพองเฮียนลีมันได้มีขั้นตอนหลายอันอันไหนตอบกว้างๆตอบอําไรตอบกว้างๆถามกว้างๆมันตอบอําไรให้มันแตกโตค่ะย้อนป่องเจอย้อนให้ป่องเจอบรรจอมคณะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับไปลองวัดลองไว้ในคณะก่อนเนาะถ้ามาจังนําตั้งหลายนะคอบ่แห้งอ่ะสื่อบ่เนาะพ่อเรียกแปดป้อหมายแปดนะอยู่
ลูกมีหมายโหเจ็ดต้องได้ย้อนสัญชาติไรตัวหังปอหังแม่อะไรเกิดดีแล้วเข้ามาตั้งเลยจังไหนจอมค่ะด้วยว่าไว้เกิดปอว่าเกิดแม่เป็นเจ้าเงยอยู่ดีแล้วเขามาต้องมันเอาหลักฐานตั้งหมดตั้งซื้อนั่นกัดทำตีลุ่มใจเวงค่ะอย่าไปทำค่ะข่าวใจเจ้านาตีตีลุ่มใจเวงค่ะตอบไรอันตีมันตอบไรตีมันกว้างๆแล้วก็ตีมันแตกเรื่องให้บางอันในฮัลโหลเลยด้วยหลักฐานมันก่อนว่ามันเป็นเจ้าเงยในกัมป์ปอค่ะตอบกว่าในมันหนำแม่ในกัมมาติพิษอย่าไปหยุมค่ะตั้งหมดเอาหลักฐานเอาหักศักดิ์ศรีนั่นเสียกว่าต้องถามตีลุ่มอำเภอนั่นเตเตอร์แคมลีหรือเซเปิลในนั่นค่ะปอแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะเมื่อสุงค่าป้อจดทะเบียนสมรสในจองโลมัดปองติดมันเคยกว่าไกลเหมือนในข้าวย่ำกฏเตมดเนี่ยค่ะหนึ่งก็ข้อเปลี่ยนไว้เมืองมานหนึ่งตอนตาเตเฮ็ดพาสปอร์ตนั่นเขาตื่นเตเลยมีมัดปองตินอยู่ยาวค่ะป้ออ่ำมีมัดปองตินนั่นกว่าเฮ็ดพาสปอร์ตอ่ำไรค่ะตัวหนังก้นไทยเด็กกว่าเฮ็ดพาสปอร์ตในฮัลโหลเลยมีหมายกับตูเข้าอยู่บัตรประชาชนอยู่ค่ะยกก็จองเล็กกว่าเฮ็ดพาสปอร์ตค่ะก็นั่นแหละตื่นเตะเลยมีมาดปองตีนมีเอ็งทองสู้สียาสยินมีทะเบียนบ้านหน่อยยกกว่าเฮ็ดไว้ปั๊บพาสปอร์ตจังไหนอ่ะพี่น้องเขาตื่นเตะเลยมีกูลองกูอันเป็นคักเป็นตอนมันค่ะยกก็เพราะว่าเตะกะเฮ็ดจังนั้นดองใจก็ตื่นเตะเลยมีอ๋อพ่อมีตีคือละพ่อมีไหมมัดผงตีนทำตีให้ไก่เฮ็ดเป็นพาสปอร์ตค่ะล่ะมันหลุดเลยเอาไม้กับตัวมาซึ่งคือค่ะล่ะอันนี้หลุดเลยกูมีเขาพี่น้องเขาค่ะเนาะอันนี้ตีเลยเฮ็ดค่ะย้อนถามค่ะยามจดทะเบียนสมรสกันตั้มหญิงไทยเยอะกว่าแปดกันกว่าเยอะติดปอกมาเฮ็ดพาสปอร์ต MOU ได้ไหมยามจดทะเบียนจอมอันนี้เป็นก้นเอาเป็นตัวต่างตัวเป็นก้นใจของใจเป็นก้นไทยเฮาก็ตื่นเต๋อะไรมันกว่ามันเป็นหางเพราะว่ายอมจดทะเบียนกันก็เปียดกันกว่าก็สู่ถังว่าก้นใจเต๋อะไรป้อมีเมไทยอ่ะสุดเลยวัดไทยจอมั่มไรค่ะตื่นไรค่ะเนาะหรือผู้ยิ่งเนาะก็นั้นแหละมันตื่นไรสัญชาติไทยเอาอ่ะก้นใจนะก้นใจกับจดทะเบียนจอมก้นไทยมันตื่นไปสัญชาติไทยอยู่แล้วค่ะก็นั้นแหละมันเป็นหางค่ะนะอันนี้เนาะอันที่ข่าวๆมันก่อนช่วงไหนค่ะเนาะจ่องปามีข่าวเฮ็ดวัดใหม่ไปมีค่ะหางเงินเก็บเงินไว้ค่ะหมื่นๆไปลาดหูฮุบเลยน่ะป่อ89เม89ในลูกเลยจังหือค่ะป่อ89เม89ในวัด10ปีตั้งกลาง89ดองใจลูกสู่ซ้ำป่อ89เม89เข้ามาเมื่อปีแล้วอยู่เฮ็ดจังหือให้ไหนนั่นน่ะเนาะยกก็ล้วนเกิดเมืองไทยอ่ะเกิดตีแล้วมีไว้เกิดอยู่5บ่มีไว้เกิดบ่มีไว้เกิดในก็ล้วนก็ตรวจ DNA จ้ำป่อจ้ำแม่เดจังไรวัดไว้อยู่ค่ะเฮ็ดไหนคะอ้อว่าติเลยวัดไว้จึงหือหล่ะในก็ติเลยตวยหลวนติเลย10ปีห้ามนั้นหลวนติเลยสัญชาติไทยหั่นนี่หลุเลยตวยตั้งหึงดังนั้นปอแม่มันทั้งกำ1ค่ะปอตวยย้อนหลังติเลยตวยติเลยค่ะตวยกะที่เฮือนสอมสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะข่าวยามมวลเดียวค่ะพี่น้องเฮาเขาจองขึ้นว่าอุโบจํากันเที่ยงค่ะคุณป้อมคะฮักผิดใจกําจังพี่ด้วยค่ะมื้อนี้ปันปีหมู่ผิดใจก็เลวเหี่ยวเลยเนาะโอเคผ่านกันมื้ออยู่นะพอตบๆกันขึ้น

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนพร้อมย้ำไม่ควรมีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการ
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนที่ทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงพอเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อครม.โดยมีเป้าหมายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
7: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 025289999ในวันและเวลาทำการต ฏิพลสันทพรมมารายงาน
0: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียสนับสนุนการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในสัปดาห์นี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศสนับสนุนและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีการพบกันระหว่างนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นายรูบิโอซึ่งอยู่ที่กรุงมะนิลาแล้วเปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมพบกับนายลาฟรอฟระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแต่ไม่แน่ใจว่าการพบปะครั้งนี้ได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่ขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกำลังจัดเตรียมการพบปะกันระหว่างนายลาฟรอฟกับนายรูบิโอนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้บิชเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอโลทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะ

ha ve yo vyo ni la hu ya te ga le le cha ta yu yo ya vyo kho lo la se ja le o rai ka oboda ja o kho lo ha yu la vi yo che de ku no hu ga ka che vi o kho che le na hu kho ya lo ya o kho to ku o ti ja wa ji mai สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮิโอฮาสจิคกิโลเฮิร์สเตลัยพองาคือละหุข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโยและงาละหุข้อป้อเชเซมานักคาโบเมวิโยติมีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักคาไกและมุ่งเผื่อวิโยยาที่นาลิคอยตาและก็นาลิทักคาไกติฮาลิเลงาคือละหุข้อรายการอบูดาจาต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปืตาและออเลมือทักขกายติแกละหุคอพอนาเลอในหือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดักไปเทวิโย

สสพอลุเชสะจสะแลอานาเตพัทธะกุฟัตุเวอค่ะยะหูมาแลยะมีมายะปอคอนอนิหาสะเวยะหูเวทะเตญิเวยะหูมาอานาเตญิเวอัตสะเตเวออสเตญิเวซิฟิลิโกเวอานาเอชไอวีโกเวอานาออเซนาเวทาลัสเมียโกเวอานาจะเตญิเววาสิคอติยูเวเอชไอวีอานาทะกุฟาเวยะหูมายะกุเปโคโลมาลาเปดะกะตุโอโปจิตาเตนเวและหาซาเวฮัตุเกบาเวนิมาสิตาเตนเวยาปกโนเตนเวยาจะโตเวยาเอทาเอจุคะเดกาดอตัวโปและหาซาเวชเตพาแลนั้นคือไซด์ด่วน1330สปสชเขตเชียงใหม่นบา0532853555กาสุตพ่อเวนบาเตขอ00และนิมาสิอานาพ่อเวเตเซนเซยาเอเตและชมอเตยาเลเลโอโป

กูดัดจาริโยอย่ายิ้มหลอกก็ติปอทอกาดัดจาเวียวหน่อยยาเฉาะคอลุงาคือติปอกอกามีลาแลฉุป้าอุป้าโดเชตาเวงาหือเวียวนี่ลาหูยาติผาแก้วติแก้ไรกาอบดัดจาคอลุงาคือกาพูกาหมอดัดแลออกคอกากอกาดักเชเวทปาตอรอเปเลเตกาลิลิทาตาอือยอยาเวียวคอลุละเสจาเลียวไรกาอบดัดจาคอเวียวคอลุฮะยูลาวิโยแมฮาวิอวิอญีละหุยาคาพ่อเชพ่อรู้เชตาเวคาคิเพเชลีนาติกาลิลิกาจาแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิแม่ยะญีเวอยากาเชดิซอคอลุแลซึปญีญียะญีแลสหปาจุไรฮาปาคอลุยะญอญีชเตญียะญีแลมอนเพวิโยและจะขอกันยี่หีนี่จะขอขออุ้มขอหากวิอวิอเนี่ยเราหุยติเผาติยี่เล่เล่มุลากอวิอยาติชุดนาลิตาและสาวมุลากอติชุดนาลิตาขกายติยี่เล่เล่งาหุลาหุขอไรเก่าอบูดะเจ้าขอเลาะต่อไปเชวิยอมวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสจิขอกิโลเฮิร์สติไลพอเวลาเลกันยี่พอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยและชุดที่คือเนาะคือกากาเชวิโอเคอร์ตอเกเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยและชุดที่คือเนาะคือเกลุตอยอตอเป้าเชวิงาออโตนาคาโบเมวิโยยานิมลกอวิโอยากาชุดที่คือติชุดที่นาลิตาเลียวอันที่คือซากุออจาวิออยาติชินนาลิทักขะไกจุป้าอุปาลูวิออลอซาตาอยู่เวลาแลเรียงาฮือติแกกาดะเจดะกิจโยแมมและยันยิมลากอวิออยากะอยู่เวลาตาวิซาตาติผ่าไลลออยู่เวลาวิโยแมอวิออเนลาฮุยาจุป้าอุปาลูวิออลอซาตากะฟือลาเพออชิดิคือแลติ๊กตอกเป้ากะไลสุติตอเชวิโยงาฮือลาฮุยาติตอพอวิชอติผากะยันยิจุป้าอุปาลูเพเชวิออเราซาตาอยู่เวลาเลี้ยงไงคือติแก่กาดะเจดะไปแพวิโยเฉพาะวิอโลกะอุปาลูเวงไงคือลาหุยัตถะกาฟุปิแม่และอุปาลูวิอโลกะลีเฉพาะลุงไงคือลาหุยัตถะกาฟุลาแพวิโยยังก็ยันยิ้มหลอกก็วิอโยะอยู่เวลาตาวิซาตากะไล่รอจอตาวิทัปปะโตจะได้คือเรียกไงคือ

我不得了的个，有为了了，嘎达在打个对位嘞，呀，你个红苗可罗拍个车位，我早呀，木车木衣木嘎木好跑，咋打为啥打好老的怕他？我老有为了嘞，我好的个，啊，嘎达在打个对有咩？我不要你拉回家的跑，呀，你个回拉回家车过掉，可罗开拍车嘞呐？我好真没为开过，呀，你木那为哟嘞？我不要你拉回家的跑，就跑跑路。在维加，啊，那个我拍车票，老傻大了，只在维加，以为来了，得给疙瘩，再打给拍维哟。结果我去，啊，木查木一跑，查你带你跑，疙瘩车票就一走吧。กรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือซาตาปิกาลาวิแลนี่คือไทมิกอคอลูกาก็กูให้และฟาตาจิแม่ยะนี้นี่ชื่อติงตาเลยนี่ชื่องานยูเวออยากขากายงานคือไทมิกอคอลูออนาติต่อพ่อและภาคอีสานพ่อไทมิกอก็จะติดต่อแล้วมุนีต่อพ่อเตเลลี่ไทมิกอฮอติดต่อพ่อขากายเตปอมุยีกอลูลาตุโยเจจะได้ปอแล้วมุฮอมุยีติดดีไทมิออนาติต่อพ่อโลมือเหื่อยและภาคสารพ่อเตลโมไทยมีเกลือละเชื่ออาดามาเอาไทยพ่อรวยตุโยเจอยากว่าอ่อนยอยาเชื่อเอาคอลุกงาคือไทยมีเกลือเอาคอลุกไล่พ่อกาเตปอมุยเกาะละมากไอตุโยเจแม่อยากว่านี้เชื่อติงแต่เลนี้เชื่องานอยู่เอายาเชื่อคอลุกมุยเตฮาเวียขอเชื่อเปอร์เซต่าเลฮีเชื่อเปอร์เซขาไก่งาคือไทยมุยเหนาะนาเตต่อพ่อรวยแบหุตาวิจิแม่เตกาติตีกูให้แหละฝาจีแม่ลีมุยลามาจาลากโกลาจะละฮัทแพะต่อลาปื้อเวให้ปื้อขออีกะลูลูลาอือลูฮาลูแพะมีปะเวมีงือยอะจีลาวิชริพาธากูให้แหละฝาจีแม่ลีขอคุณหลอกคุณพ่อมีปะเวมีงือยอะจีลาวิชริพาขี้จาแม่เรียกขอคุณหลอกคุณพ่อมุยลามัวลากโกมีงือคอเรียจีแนกาเจ้าวิทปะตอมีปะฮะปะลาวิแม่เรียกคงาคือเตกาลีลิกาอาซาตาพออยู่แล้วแก่ๆลาลาหมอทอก้าจะตัวเวทอกาลีหมอทอก้ากะวิกาเย่ๆกะลีมุยขอยาลอกโกกะยากอติผักกะลีจาวิโยเตยาเลกาลีนี่ชื่อขอนี้เลจะได้หาปานี่ชื่อขอนี้ขอนอลอกโกมุยอาจะขอย่อยตุโยเจออชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซออคโลขอเชตุโยเจแมอยากขอภาคอีสานพ่อกามุยมาลอขอเชเปอร์เซตาเลสชเปอร์เซเจไทมิกอก็จะได้ต่อกาอชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซมุนีต่อพ่อนี่เชเปอร์เซตาเลเซชเปอร์เซไทมิกอฮอดได้ต่อพ่อนี่เชเปอร์เซตาเลเซชเปอร์เซและกุติพ่ออชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซขากายจีแมเรียจกาจุยจอบปากกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือแต่ยิกาตาเวมุยขันเปอร์เซจอตาเวน่าเรียกใครกงอ่ะคือแท้มุ่งเหนียวนาติดต่อพ่อแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ผายเย้าน่านลำพูลำปาและจังหวัดตาพ่อขากายฝาตากโกวิโยจะได้คือใครโกเรียนัวแม่ไอพ่อดอยแหลมโกวิพ่อก้าอยากกับป้ายวิเจดอยแหลมพ่อแล้วเรียจะได้จะมุยลาเลยอยากกับป้าจ้าจีแม่อยากกับลิจ้าเจตาลัวอาลัวอายุวิอ๋อจะได้พามาจอดโกตาตาลาหิเจเรียดอยแหลมพ่อกาเรียมุยลาจ้าวิทัปปตอกายากอยกะลูปะมีปะเวลียากโกกะจูติคือกะไปแลคะเดจมากะหิเจเลคะโกเกเกลาลาเวยากโกฮากาเลติตุคือยากโกจะติภากะมากะเหทะคะเดฉันเสเรียกะกะมากะกะเวติภัทธะนะเลียยากโกจกะจุยจอปะกรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตญิแลปิละกะตาวิสาตาติภะเทวิยมยากโกกะจะเลเลติลอกโกเกสานะฮาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาโอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอลอขายเกลี่โอ้กูนาจาจีเล่ไล่กับกูเวหักกาเวกาจ้วยไม่เล่อันนี้จะกูมาตาวาตาวาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่จะลงทะเบียนวินาเล่ยืนยาตัวตัวเวจะก่อลงทะเบียนยืนยาสิทธิ์วิเจเล่ธนาคารเผยลาวิเจอ่อนาฬิกาเลชูหุสิวิจิแม่ลีจะยืนยาตัวตัวเวลีชอมาจาเจลีธนาคารคอลูกาติพาลอกัวกาวินาลีออสติมุลอกัวกาวิลอกัวลีกาก็ยืนยาตัวตัวเวอยากเข้าปีติมุลอกัวก็จ้าเลกาวิลอกัวยืนยาตัวตัวดูมาลูนะลีกูลูกแกว่น้อยวิเศษมาตะลาวิลอกัวลียืนยาตัวตัวดูมาลูเวอยากเข้ากูลูกแกว่น้อยเวมาเจตะลาวิลอกัวก็จะยืนยาตัวตัวเหวิแม่เฮก็ยืนยาตัวตัวตัวเวออกข้าเฉาะ
ลีชอเกาวิชอติผ่านหน้าผ่าวิชอติผ่านหน้าเลยแอปทางรัฐเดแอปเป๋าตังกับแถวเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเลียจุยารัฐบาลเจ้าดาตาเวธนาคารงาเก่าโคโลจีแม่เลียอยากจะได้คือธนาคารโคโลกาชอบีจาเจกรุงไทยออมสินทกศโคโลกาเลียเคยกดติเลชเวออกคู่กะไลกาเลียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโคโลออสเตปอกดลงทะเบียนเชนยแตนิเวออกโคโลมอทกาโจเวโกแลเลมาผาเวทปาตอสำนักงานขนส่งออกโคโลเลียออลอกาจาเชนิเวเลละทากาจากอยูเวเวโทษสำนักงานขนส่งกาชอปอบีวิโยเจไลกาโทรศัพท์ติลาเวเลียยูโคสอกไกเวสละเมาโคลาเวเลใครเตเลคิวอยู่แลยอกกะลาปานิอยู่เจโกมาชัวยาปูโคลาเวเจซานาฮุวิโยโคลาเวเจออนาลิควอแลเลอโลเลฮากาจาเลตินยูมือลอกโชกามาจาจิแมเลสำนักงานขนส่งออคโลปูลาเวเลบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาเวติชสนีกามากาวิโอเมโตลาปูคอนอลีมากาวิชอติภาชติคือเมาเวติฮาเปอร์เซเวออคโลคอเชเปอร์เซแลมาผาวิชอติภาหน้าเลมอทอกาโจเวแต่กูเลมาผาวิมาใจวิเจโกมาชัวแกไกเตเลสำนักงานขนส่งที่อโลกาจาเชนิเวนาเลลาทากาจายูเวทปตอสำนักงานขนส่งก็ชอบีเวตินตินคาบีเจคาเตเลเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอคอลบลงทะเบียนเลเลมาผาวิทปตอลีชอเลกาชอเลกาเลเกาะยื่นทบทวนสิทธิ์ก็เวนะเลงาวิอโลเกาะชนิแตนิลาเซก็เวน่าลิงาวิออลอติปอกอบฟูดอนิเลชินิเตนิลาเซก็เลเรียกขอยื่นทบทวนสิทธิ์ลุลาเวนี่นิเซนิเวอโคโรเจตินี่ล่ะก็เซกาเจเลียงาฮือลาฮุยากะคันยิกานามาโซเลฮากาจาเลชอมอติภากาบะโคโจเตฮาปาเตฮาปากาจาเชกามากาลอเมมอทอติเคจอเลมากาลอเมก็เลฮากาลอลอเลอารมณ์เมื่อกะโตลาวิเลงคือลาหุชมอออกแกวินะเรียกข้อใส่โทรศัพท์มือถือเมสเซจเจอร์ขอตยอฟือลาวิเลจ่วยหักกาวิมาเฮเลมากะปาชอติผาลอกหักกาจาเลติผาผาโกกะคือกะจอกะมากะวิติผาผาลอกเวกะจากะดอกะโกกะวิเจเลียมาติเลวิโกเพซาปอสากะกะวิอามาติงะโกมากะวิเลโกโกเลนิมาอีเวเลนิมาตาอีเลอวิออญะลาหุยาติผาโอยะนิเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออลอชติผาเลติปออาจุรัฐบาลก็อยู่กุ้ยและฟุดอนตุโยเจเลกาวิชอติภาปุระตะทากาจาลาจอเวนากาจาเชียวิชอติภาติปอกกานาเลนิมาตาอีเหแม่เลติจิเลเลกาอาจุยารัฐบาลกังหึมมียากาฟูกาเพเชเวปาฮะยุหึกากาปุวิโยจราปตอลีอาจุยารัฐบาลกาลีชริคอคากอกุตาเวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้หิงาหาขอชกขอคโลติปอกอยู่กุ้ยและก็ฟุดอนตุโยเจปุระตะทาเลคุณสมบัติก็เวนะเลเกนเลเกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโคโลกาจอจอเวและเลมาจอแทเวชอติภาเลปีไกตุวิออกโคโลแตวิออกคาติภาแต่ยายาเราก็กอยู่บาตุโยเจเวลาทาเราก็เรียกตาวิออยาติภาปอวิออเมเยเลภาษีอยู่ยกกามาปีลาก็เวเลอยากให้ชริคือปีลาวิแมเรียกเตและปุระตะทาเรียกงาคือเหมือนเจ้าว่าเจ้าป่าธนาคารทกศโคโลพุชาวิจิชาวิติเซออกคู่จกกามาปีลาก็เวนะชีวิตกายูเบาแม่ก็ปีลาวิรีจิชาวิชอติภากาก็กาเกตุโยนะเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโคโลเฮกอเรียกชริคือเรียกกระทรวงคมนาคมพ่อกับกอกูเวนะงาฮึมมีย่าเลี่ยหมอทอกาจัววิชอติภาถกะเลี่ยออกคาติภากโตเรานะกาลโกนี่ชขอลือวิลโกเลี่ยบาสวัสดิการแห่งราชโคลปิเจนี่ชขอลือลโกปิเกเจเลี่ยมาติเลโกหมอทอกาปีเจ้านะกากันชขอกาลโกปีเจ้าเลี่ยแกเจ้าเวเลี่ยปิโกเลลิกาโซคมานาคมพ่อกะโครงการบาสวัสดิการแห่งรัฐดอกโคโลออลอติภาตากือปีปุวิโยแค่กว่ามอทอลอกโกกาเลี่ยมอทอนแคจอวิเลติเคแล้วฟุปีมาปุเลติเคปีปุกะปีก็เวนะเลี่ยใครแต่แล้วมอทอฮอและมากะโอปีเหวี
ห่อเวหมอทอห่อเวละทัดจอเวลอกโกกะปิก็เวนะอยากคำละท่ามาจอลอกโกตุติมาเกานะเลยหมอทอห่อก็เลยหมอทอห่อเวละท่านะเลยปิโอเวก็เลยอยากคำมากะโอดะเฮเวเลยหมอทอแม่มากะปาเฮเวชะได้ผ่าโนฮึพุปิดาโอปิดาเวละท่าจอเวลอกโกอยู่เวลาเลยยืนยาละแผ่วิเจเลยเขกว่ากากว่านี่เฉพาะนาลินเฉพาะโอ้โหก็ปิโลก็เวเลยหมอทอลอกโกติชงะขอเลยได้เชิงอ่ะขอคู่เกโกปี้รู้จี้หมอทอติเคจอเวได้เชิงอ่ะขอคู่แล้วก็น่าเลยเฮก็หมอทอนี่เคจอเวแล้วก็ติเคเลี้ยวฟุปปี้มาปุ่ยเวกับปี้รู้จี้เฮก็กล้าเป้าและเลี้ยทะเบียนมากกว่าตัววิติพาน่าเลยชักให้กับปี้โลก็เวน่าเลี้ยแค่แต่และติพาพาแล้วก็เลี้ยออยาติพาน่าออปอยวิออเมเย่เลยหมอทอก้าวจะเวเลชเวกาละท้าจอแล้วก็ปี้ก็เวเลชเวกาติคานะชุดนี้คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลปาฮาลูเพเชเวเลเมาเวมมิยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อจ้ากาเวเลหมอทอก้าหรือจอเวทปะต่อมากาเวมาจาเวทปะต่อชุดนี้คือออวิลูเลกระทรวงคมนาคมพ่ออยู่คือกับฟูมาจาวิโยเลสำนักงานขนส่งออกคอโลคันยี่ชนิกาชอบบี้วิเจเลชลาปะต่ออย่างนี้อาจุยารัฐบาลกาลิคอรมอคอลูคอยูลุลาและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ผ่ากอบฟุดอนตุโยเจแค่ขอตีเห็นแล้วเรียกเวียนเนี่ยละหุยาติพาโอย่าเนลิฮิยากาลิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาปีแต่ก็แลเล่ไล่กาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาผ่าเวย่าเนลิฮิยาแผ่วิลอก็แลลิติผาโตลาวิเจมาผาวิติผานาเลลิฮิยาแผ่เลอมากาเวโกเวนะยากชเวเลชดิคือเลย้ายยาเนติผาลิฮิเชเวกอซอนอคอเชอเวติผากาเลกอลอตอเวเจกุมาเลบาสวัสดิกาแห่งราฮึกาเวลิฮิเชเวกาเลอเมกอลอตอเวเจโอเลจิมายอพุคาจาเมลิเซฮาบาพเวมาเฮเลยาคาเลชเวเลคาเคพอนิมอเลโกโกงาฮุมมียาฮาวิโววิทัปปโตลิฟเซฮาบาเวกายูฮอโอ้ฟุคาวินะเลชราปตอจุยารัฐบาลกาลิยายลิฮิยายาเนนักศึกษาแผ่วิติภามาปีโควิดเกณฑ์ชะติมากาลิกองกูเกตุโยเจเลขาเคพอกูโตลาตุวิอยานี้เลคอรมอคอรัวจุยารัฐบาลยูฮือจิดะปือขอนอลอโกออลอซาตาติภากอปิกาลาตุโยแมเลอโลเลปาฮาโกกาที่ยาปือติยาโตลาเลเตภากูเลหมอทอเก้าหรือจอวิเจเตภากูลิยามาฮิโอกาลิฮิยาวิอแม่ก็เกือลาเวก็แลเล่ติพาพาลอกฟูจอมาจาเวเผ่ซาวลอกวาลาวิเจมาเผ่ซากะเผ่ซาวลอกวาลาวิเจเล่ค่กว่าจะเวลอกคาเปเลยานี้อาจจะอยารัฐบาลติปอกฟูดอนี่แหละเล่กะกึกะจอวิชอติพากะแผ่ไกตูออปูนะเลออกคาติพากอกูไกตูโยเจเล่ค่กว่าปุลาตาทาเล่ยื่นทบทวนสิทธิ์วิออยาชอเซชตินิสหปอคอโลเจติปิลาวิโยยากะจุริคือชอจีเวมาจาเลยื่นทบทวนสิปากามาจาวิทัปตะออยากกอดเวก็ฮาปานิชนิคาไกเจเลยเขาก็ตตักกีนะเลยนิมาโกเลติลายเยเตลิปิปาวิอเจก็ตอลานามาเสเลยปุระทอปิกาจอวิชติพาลก็จับปิลาตุนะเลยชาวมาสเซนะเลยชุดที่คืออาจุยารัฐบาลอย่างนี้เรียกคอรมอคอโลก็อยู่รวยและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปาะก็เชนเยแต่นี่แหละผู้ดอนตุโยเจเรียกก็ยูทอนตุวิออยาเลียทบทวนสิทธิ์ตุวิออยากะจะเกเล่าหน้าเลียนี่เชนเยก็หักปากคาแกจะเกเล่าวิโยเรียกเตและเรียกชนิดคือวิออยาคอโลอาจุยารัฐบาลกับข้าของกูเชเวนาลียืนทบทวนสิทธิ์เวนาเลียคาเปกาติจือเลเลเลย่าเนลิฮิยากเตเลมากาลาวิมาโกเลเยจอเลมิงกือจอเลมากาวิมาโกมอทอกาเลจอลือจอเวโกแลบาสวัสดิกาแห่งรามากาวิคาเปนะเลยื่นอุทธรณ์กอตีเลงาคือไทมิงกอคโลอัพเพอฮีฮาสชิฮีอัพเพอคโลเลซานะอาวกะเตคาโลพอแลเจ้าหน้าที่กะเตเปากะเตคาโลเมือและเลออลอชะเตผากูไกตัวออกคากัววิเจเลงาคือไทมิงกอคโลฮีฮาสชิฮีอัพเพอคโลนะเลกระทรวงการคลังพ่อเวเจ้าหน้าที่เมือและงาหึมมียาบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนเลมาผ่าเวเลยื่นอุทธรเวโกเวนาเลออติจกเอากะมากะไกตูเลอัพเพอลอกอติกะไกเวทปะตอเลอัพเพอซะนาคโลพอตุโยเจลิฮิเวกะเลมากะเวเลมาเฮเลออามีกจอเลมากะเวเยจอเลมากะเวมอทอกะจอเลมากะเวโกนะจออเตเตมาจอเลจ
จวิกุลาวิติพาเมยะค่าชูนอมทอกาจเลมากาวิกุเลนอเตลนาจววิลโกเลยจะก็ยื่นทบทวนสิกามากาเลียมาติเลโกโกจัววิทัปปะตอนะเลหิมากาเลชบุชอบาประชาชนคอมพิวเตอร์ขอเกือลาโกเลฉันยแต่ยิงาเวเลจอมาจอวิออแต่มาออแต่เวนะเลแค่กงาฮือมอทอจอเลมาจอก็เลยจะก็ยื่นทอวิอมาจอนะเลอยากขะกะเตียนเยเลอยากขะกะมากาวิโตโกมากานะเวติเข้านะเลโกมากาเลแค่กออวิออเนลาฮุยาติภาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลกับผู้กับเพชรเวปาฮะจะได้ผ่าลิยานีอาจุยารัฐบาลครม.คอโลติปอกอจีดะปือขอนอลอกโอออกคาติผ่าต่อลาติโยเรียกให้กว่าก็อยู่เวลาเลงาคือลาหุยาติผ่าทะโทมาลาติโยตาดอมานิมาตาอีเล่รักกูรักจ่อแต่แต่วิหาวิวอวิแต่แต่วิลอกโอรักกี่ตัววิออกค่าจ่อหิแม่แต่ก็แลอวิยาเนี่ยละหุยาติกาลิเล่ถ้าลีออรอสัตตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแล้วจะไปชลาวิโยแม่ก็จ้าเลเลียมีฟอลอกก็กิซาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ยี่หิงาหาขอชกขอคอรุทกาอามีไฟฟ้าผูกกับกอปีตุโยเจเล่เสหาติชงาบะเรียมีไฟฟ้าฟูกาปิวินะเรียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยี่หิงาหาขอชกขอคอโลกจ้ากาเวยี่หมูจวิแม่เรียอโลชื่อเบอร์เชตโตเป้ากาคาเดชกโคกันนัววินะอโลกอโลไล่แทะไล่แทะจวิเรียกให้กว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียยี่หิงาหาขอชกขอคอโลเรียยี่หมูเคแปดตาวิโยเรียอโลติหมูโลโกเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอปิติหมูกาจ้าเชเวชอติผักกอจ้ากาเวเลเปื้อเลนิมุติมุลโกเลมากาจาโจเฮเวบาสวัสดิกาแห่งรับมากาโจเฮเวจะขอสลงทะเบียนและผาวิกาวิติผานะเฮโกนิมุจวิโยเรียกเฮโกติมุปติมุกว่าสาเลอามิผู้เรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลปิงโอปามานี่หิงาหาขอชกขอกะอามีผู้เสฮาเลติชงาบะปีวิเจเลปีวิอคอโลเลอันทานี่ชนิสหปาจุเรหปานี่หิงาหาขอชกขอมุสนาฮินาริควายท่าเลตาพอเลลงทะเบียนจระไกปวิโยเรียกเฮติและหุวิอญอย่าแมคาทะเลคาทะเลก็ขอญอฮะหุวิอยามากกว่าเหเลยักฆ่าตาพอเลลงทะเบียนไปแผ่วิอยาตุโกทูเล่าเรียกว่านี่นิชนิสหปาจุไรหปาทาตาพอลาปุวิโยยักนิมูแปตาวิเลยาเซทางาโกไกปุวิคาชูอปิติโมกว่าสาเลบาสวัสดิกาแห่งรากาจาเชวิอปิติโมเปลาตาทาโนฮือมีผู้ลงทะเบียนและกาจอวิชอติผาเลอสกอลงทะเบียนตุมาโลเจเจแลเลออตาวนาวิซาตาโยเลเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐอปิติมูกาจ้าเชเวเรียกแต่และเกาะจ้าแหละออสเลจะขอเป้าเกาะจ้ากาวิชอติภาอามีผู้หนูคือลงทะเบียนเลกาจัววิชอติภาออสเกาะลงทะเบียนตุมาลูเจแม่เรียกกาลาตุเวอามีผู้ก็ฮาปาเซเทบาฮาปาท่าตากาวิเจเรียกก็ฮาปาท่าตากาวิเจแม่เรียกมีผู้เซฮาเลติชงาบาวินะเรียกชติมูลงทะเบียนตุมาลูเจปุระตาท่าลงทะเบียนเลกาจัววินาเรียกมีผู้เซฮาติชงาบาวินาเรียกหนูคือกาจัววิชติผาเรียกบาสวัสดิการแห่งรัฐอปิติมูเรียกจะขอเป้าก่อจ้ากาเรียกมีผู้ปุระตาท่าหนูคือกาจัววิลโกอสกอลงทะเบียนตุมาลูเจเล่นาเกาเล่จะได้ค่าเล่เปื่อเล่เล่จะขอป้าออสเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ออสติปอลงทะเบียนและผาวิชอติผาเล่ผาวิชอติผาลอกโก้อามีผู้เชื่อออสกาลงทะเบียนวิแม่ออลกโนหัวชอออสแผ่วิถาปะต่ออามีผู้เสียหาติชงาบัตรเชื่อใจตัวอโปกาลงทะเบียนวิโยลงทะเบียนวิโยยาแหล่เล่นี่ชนีสหปาจุเรหปาตาแล่เสดชนีก็หปาเสดบะหปานี่หิงาหาขอชกขอขากายเจเล่ลงทะเบียนวิออยานะเลี้ยวสติโมนะนี่ชนีสหปาจุเรหปาตาวิเล่เลี้ยเซชนีก็หปาคาไกเจใครแต่ละมีผู้คาทะตากาวิเล่ก็โคติชติหปาไทตากาวิจิแม่จอเล่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาจอยวิชติผาอสลงทะเบียนและผาวิชติผานะ
เลียอามีพูเสียหาติชงาบากักไอตัวโปกาลงทะเบียวิโยเรียกให้แต่ละอามีพูตากาวิเลติชติหับอัฐัยตากาวิจิแม่เรียกให้กว่าลงทะเบียกือออกค่าคาเคโอเล่กุกุคาเดน่าเรียออนไลน์พ่อกับแผลเจเรียออนไลน์พ่อไลน์พ่อนาเรีย PEA ก็เวเล่เว็บไซต์การไฟฟ้าเวน่าเรียกให้กดชเวียวคอลูลงทะเบียนกับแผลเจไม่เลยกับเว็บไซต์เรียเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียติกาเลเลกาเลซานาวกาเลจะลงทะเบียนกับแผลเจไม่เลยกับเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคอลูหนูขนูหลุยและลงทะเบียนกับแผลวีเจเรียชเวียวน่าเรียอามีฟุเซฮาเลติชงาบะเรียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลปีละกี่ตัวเวชเวลเรียตีเยวิตีกาเจตีกาวิเจเรียหมายเลขบัตรประชาชนคือปืนขอนอเรียโนคือเยข้อเวอามีไฟฟ้าลิมิเตอร์นำบัตรแม่จอวิโยเวกาท่อคือปีวิโยเรียแค่โกเวท่อคือเวทียาธาตีเยเวเรียนำบัตรเตมาวิมิเตอร์เตมาวิตีกาเจตีกาวิเจแม่ต่อไปฮะโนเยข้อเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาวิเซกาจอวิโกนะเซกาวิกาติกาเจติกาวิแม่เลตีเยติเชียวิถัปตอแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้าติมาเจติวิถัปตอนะเลเขาของงานคือเล่าหุยาเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาวิชอติพาลโกอามิฟุเซฮาติชงาบัตรเชิญกักตัวอปูนะเลเนาะคือเอาเนาะยาเชื่อว่าคนลูกาลงทะเบียนวิโยเลียออสเตมูแล้วก็การลงทะเบียนวิลียาเข้าปีเตมูปุระธากาจัววิออสก็จ้ากาวิลกัวเลี้ยอสลงทะเบียนตุมาลูเลติปติจ้ากาไกวิจิโกหาปัทธาเลี้ยเฮโกคาเดน่าเลี้ยงาฮือบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลี้ยอสเตมูอสกาวิเตผาลกุเลี้ยนอฮืออามีผู้เลี้ยมาลงทะเบียนสิท่าอายุจาเวนอฮือเลี้ยยืนยาตัวโตวิเตผากาจติเฮวิโยเลี้ยอสกาวินะบาสวัสดิกาแห่งรัฐอสกาวิชอติผาเลี้ยติชนีนีเตฮาปาจันวารีฮาปานีฮีงาฮัสเจ้าของอุศกายืนยาตัวตัวเฮวิเจยืนยาตัวตัวปุขอนะขอนอลีตินขอนอไทยและอามีผู้เสหาที่ชงอาบวิเชลงทะเบียกาวิเจยานียืนยาตัวตัวเปื่อเลยยานีอามีผู้จะลงทะเบียวิมากาจิแม่อีโอวิกาตินีกาขาเฮวิเจเรียงอ่ะคือบาสวัสดิการแห่งราออสกาวิชติผานะเรียเฮกอนอคือเรียธนาคารตีเรียงอากาจุยารัฐบาลจ้าดาวิกรุงไทยออมสินทกสทอสธนาคารอิสลามนี่ไม่กับแอปเป๋าตังออกคอลโลนอคือกายืนยาตัวตัวเฮวิโยเรียยืนยาตัวตัวปือขอน้อยและเรียขอนอกตินขาขอนอไทยและเลยยืนยาตัวตัวเลยผ่าปูขอนอไทยเลยอามีฟุเซฮาติชงาบาวิชกาวิเจเลยคดีแล้วก็นากาตุลูจาวิเลอามีฟุเซฮาติชงาบาวิแม่บาสวัสดิกาแห่งรักกาวิชอติกาลิลิลงทะเบียนเลยเตกาลิลิกาวิลาโกโกเลยโกโกลาโกโกเลยออกค่ะจะเคจิแม่เลยคดีนาแม่เลยโนฮือเยกาคอโลอามีเยเวนะเลยงาชนุยอลุมากะเกจิแม่เลเสฮาติชงาบะโอคูมากะเกจิอามีเยอเวนามีพูนะเลยเสฮาติชงาบะโอคูมากะเกลอกอามีพูมากะกุเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐรอโคโลนะเลยโนฮือเตฮาปาเวโคโลโนฮือเยกาอามีไฟฟ้าเยอเวเสฮาติชงาบะโอคูมากะเกเวลอกอามีพูเตผามากะกุเวยะคาบาสวัสดิกาแห่งรัฐจวะเลเลอามีพูเสฮาติชงาบะและตัวโปลงทะเบียกยากะนอฮือเยกาคอเลอามีเยเวงาชนุยอลือไกเวเซฮาติชงาบะอลือไกเวลอกเลมากาเจคาเบียนอามีฟุเซฮาเซฮาละโอเซฮาติชขอบาละโอฮาบาเลชนอคานอคาปือกาตอวิเจนาเกาล่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคอลโลเลเซฮาติชงาบาอลือมากาเกเจนอฮืออามีเยเวจะเวอลือเกโกขามาเกโกอุมาเลคาเปคาเบียนอกาตอวิเจอยากาเซฮาติชงาบาฮอลอกอติบายกานอมากาตอวินะตอปาติเลนอมีฟุโอฮาบาปือลอโกเลคาปุยโอฮาบาโนกาตอวิเจอลอกอเซฮาติชงาบาวิอลือเกวิทัปาโตจะเวอคอลโลมากาวิเจแมนาเกาล่าวิอเนลาฮุยาติพาจะดาปาโตเลอามีมาเยมาไทยและเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลอามีผู้กาวิลอแมลงทะเบียนกาลิโนฮือเตฮาปาวิงาฮาโคฮาเยปือวิลอโกนามีผู้เคมาปือวิลอโกคาปุยงาฮาโคฮากะคือวิเลเซฮาติชงาบาสอยอลาวิมาฮิแมเลเซฮาติชงาบาอลือเกโกคาเบียนอคานอกะคือวิ
เลยอยากให้เสียติชงาบ่าวห้อยใหญ่เราก็ติดใบกันนมากคือวิเลยเจริญเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโลอามีผู้กาลาตาวิออลอเพวิโยเลยใครเตะเลยกะออลอกะก็น่าเสียเลยพี่ละใครตัวเก่าจิกะไปจ้าเลยเฮ้ยเลยอีกาออลอกะก็น่าเสียเลยใครก็อีกาเลยอีกาลอกโอเลยตีฮับปาวิอาตีฮับบะจีเมลิชเวียตีกาวิอานะเลยตีฮับบะจีเลยใครก็นิเวติยาทัชเวเลลีกาน้ำปะปะผู้เลยอปีอสเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอปีอสข้าเปย์เก่าเสือกาก็ลงทะเบียนวิจิแม่อีกานะปะปะนะเรียกคาเปยกะเลียวซึกะลงทะเบียนวิเจเรียกแต่ละอีกานะปะปะชะกะเลียนอเตฮาบาโอลือมากะเยกะเจเตฮาบาโอลือมากะเยกะละโกอีกานะปะปะฟูเรียกมาปือวิเจยาคะนออีกานะปะปะฟูนะเรียกอีกานะปะปะเยเวนะเลียเสฮะเตฮาเตบะตะเลเสฮะเตชงะบาโอคโลปือวิละโกนะเรียกอจุยารัฐบาติฮากาลาวิเจเลี้ยวลื้อหลอกโก้หนอขะหนอกะเกาะแถวิเจเลี้ยต่อป้าติโกน่าเลี้ยหนออีกะฟูน่าเซฮาติชงะบะเคกะเวหลอกโกน่าเลี้ยหนออีกะฟูเยกะเวเฮกโกหนอเตฮาเลี้ยวติชงะบะเจติกะคือเวเตฮาญีฮาเลี้ยญีฮาติชงะบะเจติกะคือเวหลอกโก้บาสวัสดิกาแห่งเราโคโลติฮาบะกาลาวิเจยาค่าเซฮาติชงะบะเอาลึกไปเวลาโกเลยติฮาบะยอลาวิมาเราเจคับเป็นขนมกากวิเจเลยชี้กันนะป้าป้าผู้นั่นเลยบาสวัสดิกาแห่งเราโคโลกาวินาเราล่ะติฮาติบะตาเลเซฮาติชงะบะโคโลโลโกเลยหนอยาวินาอีกันนะป้าป้ายาวิเลยติฮาติบะตาเลเซฮาติชงะบะออกโลอีกันนะปะปะฟูเตฮะปะเวออกโลเขมาปือวิลโกอาจุยารัฐบาลเตฮะบะกาลาวิเจต่อปะฮะเซฮะเตชงะบะกาปือวิลโกนะเลเตฮะบะอาจุยารัฐบาลโตอัลโกนอญีฮาเลเตชงะบะเจติกาคือเวนะเลยาคันนออีกันนะปะปะเยเวเซฮะเตชงะบะออกโคเกลาโกเตบายกามะกาลาวิเจนอคันนอกาคือเวเจคาเบียนะกาวเลเฮโกปิอสกะเชเลคาปิกากาลงทะเบียวิเจแมเลยอปิติโมโลโกนิชินิตาลินชงานิสหะปาวิโยโคโลเลยกาลงทะเบียวิจิกานะปะปะฟูคาทะตากาวิเลโกโกกหะปะทะตากาวิเจเฮโกบาสวัสดิกาแห่งราอสุติโมโลโกนิชินิสหะปะตาเลนิชงานิโกหะปะคะไกเจเฮโกอิกานะปะปะฟูตากาวิโยติชติหะปาวิโยโคโลตากาวิเจเลยเขาก็ใช้กันนะป้าป้าเลยบาสวัสดิการแห่งเราเขาลงกติฮะบักกาลาวิโกน่าเขาก็เว็บไซต์เลยอารุไลพ่อติแผลเวลอเลียออนไลน์พ่อค่ะเลยอยากข้างไงจ้าวิแลเลยโจ้เลยอีกันนะป้าป้าสนอกันเลยจัดติเลยจะลงทะเบียนไงจ้าเลยบัตรประชาชนอยู่แล้วเลยเขาก็ใช้กันอีกันนะป้าป้าผู้แม่ในหัวคอคู่หลอกคู่อีกันเย่เชวีเลี้ยชลิผามาเฮแม่ลีกานะปะปะโกมือขอวิเจแม่เมาเวอีกานะปะปะฟุกาลาวิเชเลเนหือราหุยาคอยาหลอยาหลอกจะจะมากาอามาติเลโกโกเนหือขอโคเชโกอีกานะปะปะมากาเยนะเลี้ยมือขอเชเวติหมู่มาเฮลโกอยากข้ากันหน่อยเลยอีกานะปะปะเยเวเลเซฮาติชงาบ่าวลืมมาเกลโกติฮาบะกาลาวิเจอยากข้าเซฮาติชงาบ่าวลืมเกโกเล็กขับเปิดข้าใกล้กันหนอข้าหนอลาโตวิเจเลียลูบะสวัสดิกาแห่งรัฐโอคโลกากาลักเอตุวิออกมาจาโลเลอยากเข้ามอปัจจัตุวิโตโกอพิเข้าจิเมลิเซฮาบะเลมอปัจจัเอตุวิลิชกาโครงการบะสวัสดิกาแห่งรัฐโอคโลวิออลอยยอมเฮโกงาฮือลาหูย่านนาลาเวเลชกาเลคนใหม่เลออสเตโมเจยืนยาตัวตนผ่านแล้วคาทะตาเยกะเกตุเลเจเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออสติโมเลยืนยาตัวตุผาลากโกคาทะกาตุคาทะตาเยกะเกตุเลเจติชฮาปาไทจิแมเลติชฮาปาไทเลตาเยกะวิจิแมบาสวัสดิกาแห่งรัฐออสติโมลโกเลยาเข้าปิติโมก็จะกาวิลโกฮิฮาปาทาตาเยกะกาวิโยเอกออสลงทะเบียนเลผาวิติโมลโกติชฮาปาไทเลตากาวิเจเลยจองาฮราหุยานาลุลาวินะเฮกติกะกอกุลาเวลงทะเบียนแอปลงทะเบียนแอปบัญชี
แอปขอลงทะเบียนไว้อยากข้ามากาลงทะเบียนเสียก็แล้วโต๊ะลาวีเจเรียกคาเดจาเชียอันยังเรียกชเวงกาลายละเอียดข้าไปมาสเรียกคาเดจาเชียอันเสเรียกชเวเล่เออโนเวข้อมูลคือเจ้ามากคือเจ้าเวกาคาเดกันยี่เฮเวเล่ชัดได้มาแล้วก็เจ้าง่ะคือเล่าหุยติดต่อป้านาลุลาเวขอลาเชวิแม่เล่ใครเตะเล่ติกาโกกุเวบาสวัสดิการแห่งเราอปิติโมกาลาเชียเวน่าเล่กาจ้าเชียเวอปิติโมนะฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาเชเบกาเฮล่าก็ลาเวเล่ออสติปอกลงทะเบียนแล้วมาผ่าเวลอปิติโมนะฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาโคโรติฮาปาวิติฮิติฮิมอปาจัตวิเชก็เกาเฮล่าก็เลยนาลาวิลิมากเกาวิแม่วิอันเนี่ยลาหุยติพาโออปิติโมอสก็ลงทะเบียนเลยมาผ่าวิเลสฮาเปาโคโลเจติกาวิโยเลยอยากเข้าอปิติโมก็ลงทะเบียนเลยผ่าวิแล้วก็ฮีฮาปาก็ฮาปาวิชาอัตโนมัติก็จ้ากันไปเลยเฮก็อปิติโมลงทะเบียนเลยมาผ่าวิแล้วก็เลยฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาวิชาโคโลติฮาปาติฮิบะปุระตัทโมปัจจาเกเชวิชามาเกาวินะเลี้ยชองคือลาหุยานาลูลาวิทัปปะโตขอลาเชวิโยเลี้ยนั่งจูจอวิโลกัวเลี้ยกูลาเพวิโยลีบตาลาเพวิโยเลี้ยติดต่อเป้ามาโกเฟซบุ๊กเป้ากับสลามาอุเจียวิกะมาสกูเวลแหกูแลสลามาอาวิมาลูซี่กูลาเวมาลงทะเบียนเสียก็ลากูไขกาติตุเลเจโอหนอลงทะเบียนเวลาท้าอยู่และธนาคารกาจาจ้าได้เวเล่บาประชาชนอยู่แล้วเล่หนอลงทะเบียนก็แลละท้าจวบินะเล่โอเวกาอยู่กันเลยกาจาจ้าได้วิแม่เล่อบูจ้าเล่คาเดนากาดะจวิโยจีอยู่เล่คาเดกานากาดะวิโยเล่เออบูจ้าเล่แม่สลองในพ่อมุยลาวิเจมุยลาจ้าแม่เซมุกุพ่อกาเจโอ้เซมุกูพอมุยลาจาลอเลยยานิกาเฟซบุ๊กเป้าติฮิกาตะลาลอเลยใครเตลอติต่อเป้ากับติฮังอัชติกาเชียเฮเลงอ่ะคือลาหุยะกากาพอนาเลอกาปิดักไอเซแม่เฮกว่ายานิมลอกอวิอายาอยู่เวลาตาวิสาตากาจะใครไม่เจติติเป้าเตาลอเมลิตินาลิกาเลี้ยเฮกว่าบูจาเลี้ยบูจาเลงอ่ะคือลาหุยะลุลาเลอกาปิราเชเวคาเคกุทอกาเลี้ยยานิอาจุยารัฐบาลจีดับเบื้อเวคอรมอคโลเวสตาติพาเลจิชิลิติพาโตลาตาเวกาลาลาโคเลียววิอันยาลาหุยติพาทะหะทุลาติโยเลเคควันทาวิอยากะเลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรพ่อวิกานาเลนางสาวปิยรัตติยะภัยรัตเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับมือเฝ้าเลนัวงาคือมือเจ้าว่าจ้าเชวิเกษตรกติพาทะจามอดะลาวิโยเลเคควันมือเจ้าว่าจ้าพ่อกาดาลาอือลามุลากิตัวปูนาเลงาคือมีพ่อกติปากาลาและเลยจันยลาเวจิแม่เลยโอเคยาเหนียวยากระปูต่อป้อจุเวไปจะให้ยาเข้ายาปูเลยคนที่ผ่อนรถยังได้อยู่ไหมคะรอฟังยาเนี่ยเรียกครม.ครุจุยารัฐบาลจีชีอาเวอรตลาเวนาลียาเนี่ยกันรอให้เวเลยใครตอตากีเลยโคสติตาพูกเกชมาจำไกเก่ายาสุลาเลยรอให้แม่เลยเตียเลยกาเฮก็ยึกขาปื้อวิแลดอลกเกอติอคโลกาตุโยเจมายึกขาปื้อวิชอติพาแลดอลกเกอติอามากาจิแม่เลยเฮก็งาคือเตียเลยกาคาเดยึกขาเลยคาเคกาฟูกาแพกโทกันมากาตันยูปีแม่ยานิมลอกอวิอยาแลจะใครไม่จะที่โยแม่ติปอแลไกโยเลยเตียเลยจ้าแม่ดอแม่ฮาเลดอซาปิแม่อบูจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพชรดาพรพัฒนันทหิรันและธนพัฒนิธิบวรพักประเดิมคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2569รวมทั้งเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569-2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห้วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปีค.ศ.2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งสแกนคนจนปลอมและปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ
2: ์นายเอกนิติมีทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการคือการนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจและเดือดร้อนจริงเข้าร่วมระบบซึ่งขณะนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วราว2,300,000 คนพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือคนจนปลอมออกจากระบบสำหรับกรณีประชาชนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงแต่หลุดจากสิทธิ์เนื่องจากเกณฑ์คัดกรองและปัญหาฐานข้อมูลเช่นผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์รวมถึงประสานกระทรวงคมนาคมร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด
3: วันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่หนึ่งหัวใจที่สองก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วรับสิทธิบัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมวันนี้สิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service ช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริง
2: ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทหรือถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้หลอกลวงดังกล่าวอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสังคมโดยสิทธิสวัสดิการภาครัฐอื่นๆทั้ง72ประเภทเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสิทธิเรียนฟรียังครอบคลุม และมอบให้แก่ประชาชนตามสิทธิเดิมทุกประการศักดิ์สิทธิ์ประดับสินแรงงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจากที่ยื่นไป 1 ล้านคนเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กระทรวงดูแลว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนซึ่งต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุหรือหลักเกณฑ์ตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและรอรายละเอียดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไร
5: เราคำแนะนำจากกระทรวงมหาดไทยว่าเราต้องทำได้ยังไงนะครับเราก็สแตนด์บายว่ารายชื่อที่เราร่วมกับกระทรวงฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ยล้านคนเนี่ยมันประมาณ 200,000 คนต้องทำยังไงได้บ้างตามมาตรฐานนะครับ
4: ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพม.เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยจะต้องรอการหารืออีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้สันติการแก้วใสรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 260,000 คน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกียรติทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองสิทธินักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้ว
7: ขณะนี้ก็เดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันในครม.นะครับว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จริงๆแล้วต้องได้รับการดูแลเนื่องจากว่าคนที่เรียนในสคล.เนี่ยมีอายุที่หลากหลายในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานที่เดินทางไปร่วมคณะท่านนายกเนี่ยก็ร่วมคณะท่านรองเอกนิติด้วยผมก็ได้ปรารภเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่เข้าใจในความรู้สึกนะครับอะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการลาออกกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยเน้นย้ำว่าการศึกษานอกระบบและการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรทิ้งโอกาสไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 020-2528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งศูนย์ One Stop Service และทีมเคลื่อนที่ช่วยประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายด่วนจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในการยืนยันสิทธิและยื่นทบทวนสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการ2มาตรการสำคัญได้แก่1จัดตั้งศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง2จัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้เดินทางไม่สะดวกให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการทบทวนสิทธิเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐอย่างครบถ้วนโดยไม่เสียโอกาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตตั้งเป้า200คนในปีงบประมาณนี
11: ้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันยานยนต์แห่งอนาคตจึงต้องเดินหน้าสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการลงทุนการขยายตลาดในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์แห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี EV มาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลผ่านศูนย์อุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้
12: ผู้ผลิตยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนจำนวนมากหลายบริษัทสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เรามีห่วงโซ่อุปทานหรือว่า supply chain ที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระบบ AI มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ต่างๆดังนั้นช่างซ่อมรถในวันนี้ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องวิศวะไฟฟ้าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AIการซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคตนั้นจะไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมา
11: ท่านวราวุฒิยังกล่าวถึงการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคตนอกจากนี้ยังต้องเร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษาไปจนถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหนังที่กากิตาโลรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI Data Center เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีร่วมกับคณะเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณกรุงปักกิ่งว่าความร่วมมือสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเร่งพัฒนา AI Data Center รุ่นใหม่ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเติบโตของเทคโนโลยีควบคู่กับความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในไทยเสริมสร้างทักษะ AI และ Digital Literacy ให้แก่บุคลากรทุกระดับพร้อมกันนี้กระทรวงดีย้ำพร้อมต่อยอดแนวคิดที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงด้านการกำกับดูแล AI ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนอย่างหัวเว่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทดสอบและพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล AI อย่างโปร่งใสปลอดภัยและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติน
13: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ FBI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการปราบปรามแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทั้งนี้ FBI ขอบคุณประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการค้ามนุษย์ยาเสพติดและแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับ FBI และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบคิวเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าการดำเนินการปราบปรามแกมเมอร์ไม่ใช่เพียงการจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานควบคู่กับ FBI แล้วคริสนาแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
14: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายเสียศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน

0: ให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เชิดชูสตรีไทยดีเด่นสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดงานศิลป์แผ่นดิน
2: นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางสาวสิริพรรจนสุการรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมณอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการขับเคลื่อนสังคมสืบสานพระราชปณิธานด้านการสร้างอาชีพและความมั่นคงของครอบครัว
3: แต่ละปีเนี่ยท่านก็มีพระบรมราโชวาทตั้งแต่ต้นว่าสตรีไทยเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะมีความคิดอย่างไรสิ่งที่ท่านได้ให้เราสี่ข้อนะคะสี่ประการก็คือขอให้เราเป็นพึงที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ที่สองก็พึงจะเป็นแม่บ้านที่พร้อมนะคะแต่ประเด็นที่สามคือรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทยแล้วก็อันที่สี่ก็คืออยากให้สตรีเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเราตลอดมา
2: ภายในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงผลงานของกระทรวงพม.และสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวตลอดจนสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามคำพิพากษาศาลบริเวณตำบลไทยสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา3ราย
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยหน่วยงานต่างๆสนธิกำลังร่วมกันติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา3รายได้แก่เจ้าของริมผารีสอร์ทเจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูและเจ้าของวิมานหมอกวังน้ำเขียวขณะที่เจ้าของรีสอร์ทสตาร์เวลโฮมการ์เด้นได้แสดงความประสงค์ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตัวเองทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติทับลานรวบรวมข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งที่เคยถูกดำเนินคดีแต่ยังเพิกเฉยไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดทำรายละเอียดทั้งรายชื่อ

0: ของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบันทึกการจับกุมผลการดำเนินคดีภาพถ่ายปัจจุบันและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้คณะทำงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วกระทรวงทรัพย์จะเสนอเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินโดยตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยมิชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายสุชาติชมกลิ่นกล่าวเพิ่มเติมถึงการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดนุ้ยทั้งหมด50รายการซึ่งมีผู้ครอบครองเจ้าเดียวพื้นที่กว่า18ไร่มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การรื้อระบบท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เป็นการจัดระเบียบไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายโดยแปลงที่รื้อถอนเป็นที่ดินที่ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนเมื่อปี2557เนื่องจากเป็นโฉนดมิชอบแต่คำสั่งศาลมิได้สั่งให้มีการรื้อถอนจึงต้องใช้คำสั่งปกครองตามมาตรา25มาบังคับใช้ส่วนกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีโรงแรมใช้พื้นที่รุกล้ำเขตอุทยานซึ่งได้มีการรื้อถอนแล้วเช่นกันพร้อมยืนยันว่าหากมีการฟ้องร้องข่มขู่ส่วนตัวพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด
2: เราไม่ได้ไปทำให้เรื่องการท่องเที่ยวหรืออะไรทำให้มีความรู้สึกว่าเราไปรื้อเรื่องระบบการท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เราไปจัดระเบียบให้มีการเอาราดเปรียบแล้วให้อยู่ภายใต้กฎหมายในกฎหมายฉบับเดียวกันมากกว่านะครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆในเรื่องที่จะต้องจัดระเบียบภูเก็ตใหม่เพราะว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะปล่อยไว้เนี่ยเราเงยหน้าไปมองไป4 5องศา50องศาก็มีแต่บุกรุกป่าเขากันหมดเมื่อวานผมบินฮอดูก็มีประมาณ 8-9 จุดซึ่งคุยผู้ว่าเมื่อคืนนี้แล้วว่าให้ตรวจสอบให้หมดซึ่งถ้าเขาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องเอกสารสิทธิ์มาเราก็จะมาครอบดูกับพื้นที่ป่าไม้ผมหรือพื้นที่อุทยานผม
1: ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูตรวจพบผู้บุกรุกพื้นที่แผ้วถางป่าซึ่งได้มีการแจ้งความตำรวจพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยการดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าน
3: ายณรงค์คงเอียดทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูเปิดเผยว่าจากการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทรลและลงพื้นที่พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอรอ2น้ำตกตนช่องฟ้าพบร่องรอยมีการแผ้วถางเนื้อที่ 4.27 ไร่บริเวณบ้านดอกแดงท้องที่หมู่ที่5ตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหลักและป่าเขาโตนตามกฎกระทรวงฉบับที่675พุทธศักราช2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เตรียมการผนวกให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูจึงได้ดำเนินการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4: แบ่งปันเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะมาควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องยอมรับภายใต้ข้อจำกัดที่อุทยานมีกำลังเจ้าที่ที่ต้องดูแลภายใต้พระราชกฤษฎีกาของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มาออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทนะครับพบร่องรอยนะครับมีการบุกรุกแผ้วถางก็ทำการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3: ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูและอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีการดำเนินการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทรลเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบอุทยานแห่งชาติโดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธข่าวลือเรื่องการกดดันส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหลังท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปสนับสนุนโครงการ THAI Passport พร้อมเผยความคืบหน้าคดีแจ้งออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า20รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการเรียกผู้ถูกกล่าวหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เข้าชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยระบุว่าได้รับรายงานจาก DSI ว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกหมายเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วกว่า20รายซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ดยคาดการว่าทั้งหมดจะเข้าชี้แจงภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่นายภาวุฒิมีท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปโดยหันมาสนับสนุนโครงการ THAI Passport ว่าเป็นผลมาจากการกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นส่วนคำถามเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งหมายความว่ากระบวนการจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏอีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ยืนยันว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างสหรัฐและอังกฤษพร้อมเปิดเผยว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมในเร็ววันนี้ในโอกาสนี้ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นน้ำมันในทะเลเหนือความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประนามถ้อยแถลงของนายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่กล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมต่อประชาชนชาวเยเมนและบังคับใช้มาตรการปิดล้อมเส้นทางการเดินเรือพร้อมให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องเรือทุกลำของซาอุดีอาระเบียที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมการเดินเรือทางทะเลของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งมีผลบังคับใช้โดยทันทีเพื่อตอบโต้จากกรณีการปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกดขี่ที่ซาอุดีอาระเบียบังคับใช้กับเยเมนมาอย่างยาวนาน
6: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะรานของอิหร่านจำนวน2คนเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสอบปากคำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลและมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างจงแจ้งอย่างไรก็ตามนายบาโรยืนยันว่าทางการอิหร่านได้ปล่อยตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนแล้วและทั้งคู่กำลังเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนว่าสหภาพยุโรปจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจีนที่ถือเป็นการยั่วยุและน่ากังวลต่อปฏิบัติการทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเรือฟิลิปปินส์บริเวณสันดอนโทมัสที่2พื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงขัดแย้งต่อคำมั่นของจีนที่จะแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้อย่างสันติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่านายรูบิโอจะมีการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมดังกล่าวหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมเทควันโดไทยมีลงสนาม3คนผลปรากฏว่าจอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญทอง จากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกับธนพัฒนิธิบวรพักในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายและคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะฮันเน่ฟรันเดอร์วิงเคลมือ98ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากเบลเยียม2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์ WTA 125รายการที่2ต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกหญิงเดียวกฤษณารอดประเสริฐดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับปุญชนกสร้อยรุ่งเรืองขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะซ่งจือรุ่ยจากจีน2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7ประตูต่อ6หลังเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3ประตูต่อ1โดยชิงแชมป์ในวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 นทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ซ้อมร่วมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อทดสอบเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
8: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่เคยได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
7: ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันนี้ให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowกอล์ฟอาชีพสิงคลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากจักรนาถอินมีนพรัตน์พานิชพลเอกปรินวูและชนละทิศชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจักรนาถเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกใน All Highland Golf Tour พร้อมรับเงินรางวัล450,000 บาท โดยรายการต่อไปคือรายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2026ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬาโดยเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายโดยย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณต่อไปนี้ต้องไม่กระทบแผนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพระราชบัญญัติได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนเป็นนักกีฬา694คนโดยในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทั้งนี้นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานโอลิมปิกไทยขอให้สมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีธายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค์
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 12 นาฬิกา 45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
13: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ ค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักษาศิลป์ขออภัยค่ะร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรีรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคิดว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ความจริงในยุคปัจจุบันโรคนี้กำลังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คนวัยทำงานมากขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่หลายคนไม่ได้ทันสังเกตตัวเองความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดถูกกดดันตลอดเวลาและหากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเรื้อรังสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโรคนี้คือความเงียบเพราะในระยะแรกของผู้ป่วยส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการอะไรเลยบางคนใช้ชีวิตปกติทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความดันในร่างกายกำลังสูงเกินมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เกือบครึ่งไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปสำหรับในกลุ่มวัยทำงานปัจจัยเสี่ยงมักไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารรสเค็มจัดอาหารแปรรูปการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มกระตุ้นบ่อยเกินไปการนั่งทำงานนานโดยไม่ขยับร่างกายรวมถึงความเครียดสะสมจากงานที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้ขณะเดียวกันโซเดียมในอาหารก็ถือเป็นตัวการสำคัญที่หลายคนมองข้ามเพราะแม้ไม่ได้รู้สึกเค็มมากแต่ในอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามร้านทั่วไปมักมีปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันส่งผลให้ความดันค่อยๆสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือ ความดันสูงมักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนบางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะมึนงงหรือเหนื่อยง่ายแต่มักถูกมองข้ามว่าเป็นอาการจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยค่าปกติทั่วไปควรอยู่ประมาณ120/80มิลลิเมตรประหลอดหากสูงกว่า140/90มิลลิเมตรประหลอดจะถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะความดันสูงแล้วการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารเค็มเพิ่มผักและผลไม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็ววันละ30นาทีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการจัดการความเครียดให้เหมาะสมล้วนช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยยะสำคัญความดันโลหิตสูงจึงไม่ใช่โรคของคนแก่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโรคเงียบของคนวัยทำงานที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตสมัยใหม่หากเราไม่ใส่ใจตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนในวันที่สายเกินไปคุณผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรักษาแต่เริ่มจากการรู้ทันตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
15: ให้ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
16: ้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

khoa sưởi tuyến lỡ miền cha nà tình miền

อดเลยฟ้าลุ่นอนาเสียวต้องทอเวตอยเราหล่อ

那见面听老两老难莫名啊不准呀那给侬呀。

ากตายเปล่าเชื่อโนโหฟานาเฟยยามฟานเวกานาฟยอสุนเกงาเมาเบลนาฟังเป๊ะติวเราไปยำฟานาฟยอ

망어 형 나의 량아렴 왜 세냐 타로 분나 따이 틴디어 왜 얌칭하여

Siapa buat siu? Yang siapa teh?

ยามโตนาเฟียมอดตาเอท้าเบทาเจียวตูเจียฟุยหลอจวางหลอสุนสุนหลอตวางาฟุนยามหลอนาทองโอ

了古阿罗丢罗丁，多美哦那阿罗，金苗威发不阿一滴耶罗。做那家，那分罗为热酒。

南村啊，叫喽，娘喂呀，听，没人话哦，听走了不咯，我呀，我在喽，那喊我。จินเวฟานเปียมยามส่วนเนี่ยกลัวหลอมันต่อไทยนาเจียวไปสุดหน่อยหลอหน้าตัวงอ

Dạ, điều lỡ chuyện na yo quá to ô na phiền mò.

Giờ thông phiến ô tài ô chính cha về giảm lô.

ตาว่าคุณพี่เอาหน้าแห้งเลียกูเวเตปูงาจอยจอยเนี่ยเจียว

表，满着那带他抬啊吊，没有两位小男丁，你过年跳楼呀，放楼这了楼。今啊，俺是啊，那飘，白。

老在变老酒，冰上了辣椒，我呀煎熬，抓那煎，老那老的满仓啊煎哦。在大威神爷太久佛罗太大明太古罗的庄稼那走两

风在叫了，在半路闹那叫，那。

在翻茶楼为某酒难醉哟、哦、见到为父难归家乡父老祖祖在那街标车楼难醉哟、哦

嗦，春泥路没有买那多，赚钱的大佬问就得了，有那年白飞鹅，白大白鹅，喏。

ฟุนก็แจ้วโจสุปีเมเยียงอีเมียนเนกวายโอหุเนโอทินาปุนตุจวางโอเจียวสุปีเมเยียงอีตุเนจวนโอมันจ้อลุนโนตูมงเสียวโอคานจินปินเอยามเจ้านาเจียเนสุนโอหูงาจาเปลี่ยนเยียโอเวสุนเวียโอแน่สุปีนเมจังเทียนจาตุฮิวโอหุเนียนโอทิงอาสิงจอยกว่าโอเฟียมยอวานเมจินปินอาเชียวเท้าอ่อนโอเจ้านาเศร้ายันตาโอเจียหยางโอแห้งฟามตาเอปินเจียวโอเยียหยางหิวเจียนาจาตูเลยโอละติวโอเสียจินมิวเวเจียมวนาจินจาเหล่าเสนาเจียมปัวมาโอเววิฟานเสียมฟานเอเวเจียนเสียมเมญุนจวนโออาตายกับจุนโอเวจังขวาโอญีเจนจาเอสุปินนาจินมิวทิงโออิตุโอชาวนาเฟียมาลาโลโอเฟียโอจุตาตากับเยจุนโอเตโตนาหอมาเยนโอตุฟังโอปวงโอหุงจาเวโจโซมวนตายกุนโอฟุงเยเซียนโอลอมวนไทยโอ

0: Sena chiem ye tia o ya mui ya o tia fang o ve pan sin lo nam nyo tia na cha thang lai o ve su in o yo ไทยโหเมสดบัวยูเอ็นทิ้งโอ้ลานาเนียนยำจวนโอ้ยาสวยโอ้ยอเสปีเนก็เนียนาเจียนเฟียมตาโอ้ยุนเสียโอลานาปีนามันฟูงโอแหงลายยานเวยำจวนนาโมเลอามโออเจโอลานาสวยเนเตรียมเอเวสิกานาโอเฟปีนบัวเวเยญาอีไฟเอโอเจียนนาจาตัวเล่นห้างหนอโอคอยหุงจาเอบัวเมียวยำแกงอาอีจาเยโอเจ้าโอ้ตอนาฮอนาตัวโอปวงฟุงเขียวลาปินยำแกงหิวโอสุปินโอยาโลยาจอดตัวโอฟังเจ้าโอเวจุแหงอาสิคำเยซูน้อยฟูเยียนเวนาในจงมาเอาเปอเชียวเวลาปินนาทองเฟียนนาบัวโอ้ยจอดเยียนหายเชียวลานกว่าโอ้ลานนานมานเวเชียวลาเอจินจายันโอจังอาเชียนตุทิงโออีต่อโอจามาเสียมเวจวงจุนมาเนียจุนโอยามจุชาวเสียมกว่าลาโอเชียวนานมานี้
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีย้ำการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยและที่สำคัญต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ข่
4: าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: นายกรัฐมนตรีย้ำการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยตามเจตนารมณ์กฎหมายและที่สำคัญต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์เพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ว่าขอให้รอผลการประชุมก่อนโดยจะพิจารณาทั้งลำดับอาวุโสและทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เหลืออายุราชการมากอาจทำให้การครองอำนาจยาวนานเกินไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้หากไม่สามารถทำได้ต่อให้เหลืออายุราชการเพียง6เดือนหรือ1ปีต้องพิจารณาภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงาน
8: นางสาวรัชดาธนาเนรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศพัฒนากลไกการกำกับตลาดพลังงานตามบริบทส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมกำหนดราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงและยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจพลังงานสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านพลังงานพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำยกระดับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรให้มีมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางการพัฒนาของแผนจะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือและรัสเซียพบหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านางเชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านซึ่งผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2567รวมทั้งการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนางเชเวซอนฮุยระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายของรัสเซียที่มุ่งเป้าขจัดต้นตอของปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านนายลาฟรอฟเน้นย้ำถึงจุดยืนของทางการรัสเซียในการสนับสนุนความพยายามของเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติจากภัยคุกคามของศัตรู ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไล่โว่จึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不然花啊阿姆萨你莫花你萨莫啊阿佛历史我如此的话不然我啊阿佛雪花不然花花我啊他啊为了有花你的那家说啊阿听他佛来说我对说的和花花啊阿佛来干历史我把嘎公我们家他金买啊萨瓦托钱买AM 1476กิโลเฮิร์ตแบกดาวงะมันก็จะคือสถานีวิทยุงะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดุจางามในไหนไปคือชมมุขวานีเจมูติขวาดูที่มุลก็ไม่ยาหนีมุขวานีสามโมงอ่ะนาทีเนี่ยขวานีคือนาเนี่ยสถานีหรือดุจางช่วงอ่ะเอารายการลิสงอดมังงมัญญาทาวิทยุติกาเฟบูติกาตัวงาวิทยุไม่ใช่เธอยึดระบบเนี่ยคือระบบ AM งาไว้ยึดครึ่งความถี่เบอร์ที่ตัวลีฮยาชีสโชวาโจญะดูหลังอ่ะอาทิตย์ทาวระบบไลฟ์สดเบอร์เฟซบุ๊กเพจยังไงสวทชเชนใหม่งา AM 1476กิโลเฮอร์ติลีโบเนี่ยคือดูหลังอ่ะนี่มีถึงยังงอบัญญาเฮงอ่ะอาวลิโซอาบายเห็นยี่บัญญาวเขาพารากะนี่มีถึงยังงอบัญญาเฮโชฮาเชนี่นี่มีถึงยังบัญญาเฮโจนิงอ่ะยุคนี้ตัวนี้จะโชโคอาวไทยอาบังบัญญาเฮเชฮาเชฮานี้จะนี่ถึงยังมาเอ้ยนี่จะยังอ่ะเชฮานี้จะถึงยังอาชีพอาวลิโซอาบาของว่าแต่ไปช่วยงานอาวุลิสูอาบาของมันอยากคือโฉหากูเอ๋โฉหาเห็นยังไงนี่เป็นยังไงคือเมียวนี่เมียวนี่มันคือจำแบบนี้เป็นเฉพาะงานที่มันคืออาวุลิสูยากที่เลยกว่าเฉพาะงานอาทิบังโอเป็นยังงานเฉพาะงานนั่นคืออาทิตย์มาปีมาคือซื้อจริงฉันมองว่าแบบงานนี่เป็นยังไงมันคือทำไมเนี่ยเธอมีฮิลุฮินจากกุฎาโปงาเมื่อฮันเลียมาตะโบะทำไมปีมาที่เลยแจ้งเตือนยังงาอิทธิมังโอมัญญาเทียาสนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาติมือที่บอกว่ากูนิสุแต่งยิสุนิมาเจนตุฟระยาบังมะเฮงะอัมมาสาวทับมังโอมัญญางะหลายพื้นที่เมืองหาคือเลียอาทิตย์ที่บอกผ่านเหนืองโอมัญญาคือเมืองหาคือเลียมาคือจวยไปชกงะบังพื้นที่ยังงาอาวุผ่านเหนืองโอมัญญาเมืองหาคือเลียงโอมัญญาเทียาคือสามโอมัญญาเทียวจิวบ้าควันยิสัสซื้อยาลาบะหงวาลาปะฉีมาหงวายาลามาลาปะฉีสุยาลามังวาอาทิตย์เดียวว่าอันจะลุกฟื้นคืออันจะเข้มยาลาบะหงาอันจะจอมาทิลิกินนับรุงาอาวุพันเนืองาอามาสาวุพันนับบะหงมหาคือเลี้ยงอาทิตย์กับตัวงาบะหงชงาว่ามาหากคือด้วยหงาอาลิกว่าเจออามากุเดียวมากว่าชิงามาจิกเจอว่ากูยิงกับตัวยิงาอาวุกว่าเจติกามาเมืองฮันเลียจะกูข้างข้ามงาอาทิตย์นี้ยากรุงตุนิยงได้มองบ้างเทียวผ่านเหนืออาคือจำว่ามองบัญญัติไงอะไรเนี่ยคือยี่สันนี่กระจวงอ่ะยูติกาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสองอ่ะอามาซาจังหวัดแม่ฮ่องสองงูมันยังไงหลายพื้นที่ยังคือเมืองหาคือเรียกเมืองหาคือพันเลี้ยงบ้างไงถ้าชวนนั่งไปพิงไงนกอยู่บ้านยี่สัสอาญาเนาะที่ซื้อยาละมังอ่ะเพื่ออาญาเครื่องยาเพื่อรับประชีกวยละมังอ่ะซื้อเบียมังอ่ะอื่นมังอย่างเครื่องยาเมียเชียอันตรายบ้างอ่ะเอาชคโนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบุรีสุขังอ่ะมาเคยที่ยาฝาละจำโมอันนี้เดียวว่าติดตามข่าวสารกันเถอะยารัฐบาลก็ยังสิริประกาศที่แจ้งเตือนอ่ะว่าผมจำกว่าเพื่อเสียหน่วยงานพื้นที่สองหัวสุดีปีขวานี่มันคือสั้นๆคืออะไรต้องมหาคือเรียกอะไรสมมติสิริประกาศแจ้งเตือนอ่ะที่กระทรวงเกษตรยาขอทวงแบบผู้ใหญ่บ้านสิริประกาศแจ้งเตือนอ่ะอันนี้เพื่อช่วยงานบางครับผมที่ยิ่งมองดูตั้งยังคือมหาติดตามร่างงานยิ่งการที่กังวลบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่อ่ะเชื่อมาโง่ไม่ใช่คือหลายพื้นที่ตัวงานมายาเจนตัวงานมาคือจำหมดของงานมือหาคือพันเลี้ยงไม่ใช่คือทางเอาไปช่วยแง่มาคือฟาชิบดังงานมือหาพันเลี้ยงไม่คือวัวจูบก็จริงคือจะซีรำมังว่าอันนี้คือเอามาสับเปล่าวัวจูดสับเปล่าเนื้อวัวดุขิตเตจามารุงว่าน้องก็บอกว่าควายจามาคือขมยังว่ามือหาเลี้ยงไม่คือมหาลีสระบังไงมหาตะลายังไงอามาเทศมังไงสักการะกองมหาชันไรหรือเงาะอันนี้คือจังหวัดพยาวไงจังหวัดน่านอันนี้คือจังหวัดแพร่เงาะอันนี้คือจังหวัดอุตรดิษฐ์ไงอันนี้คือจังหวัดตากไงมหาจะคืออาโซภาคเหนือตั้มบุบังไงหรือพื้นที่ย่าแจ้งเตือนพลมาเอาที่
พื้นที่ธรรมจักรสุภะเฮอามากาเตญาฝาระจำโมอธิญเฮว่าติดตามข่าวสารไงยึดโดสุทายาหน่วยงานราชการพันธุ์ดีประกาศเยียงว่าปีขว้าจะว่าพื้นที่อริตัวงาไอ้มุดแห่งอาอริฮอดสง่ามหาเลี่ยมมาเมืองพันเลี่ยมไม่เคยบอกเลยโยมาเคยสิริสุประกาศที่แจ้งเตียงงานมากระมาเคยติดตามทางงานที่ถึงกางโง่ไม่เนี่ยทำไมคือกรุงเทพมาเนาะของงานทำไมคือตัวฉุดสุดดมองไงทำไมคือยังคือถึงกาอธิญาณคือปริมณฑลไงทำไมคือถึงกางว่ามันยังตัวฉุดสุดแปลว่าไงไอ้ทางโง่ไม่เนี่ยคือมีโลหะเยอะมากคือจวาที่เนี่ยคือมือหาคือเลี้ยบดวงงานมากยิ่งมากเฮ้ยเลี้ยบบางอย่างละยี่ปัสสิงมันเป็นยังคือสัตว์ปสิงเสบเลี้ยงไงอาทิตย์ยังเคยติดกันตัวบางอย่างเหมือนสักเหรอมาเหรอจบบางอ่ะบางอย่างแต่ก็สิ่งมันลีงอ่ะที่ติดกางงูบางอย่างมาเหรอจอเรียกว่าภาคใต้ทั้งพวกบางอย่างคือนันทะเลอายุเขาบางอย่างคืออามาสับบางอ่ะมีราคาเยอะอันเป็นเฮยี่ครึ่งว่าจะเชื่อมังไงมีเชื่อมาเฮยี่ครึ่งทะเลมาเฮยี่โมจังบางอย่างไงหนีไม่ควันยังเฮสามเมตรเปียบดวงอ่ะอันเป็นเฮว่าจนพวกจะส่งไงเอาที่ช่างประมงไงเอาว่าความจะส่งกับเบิกว่าส่งไงอามาสับเบอร์อามาเรนตัวจะไงเอาว่ากระแทกกับกุญแจเป็นไงที่มีให้เราหาจะเบอร์ถัดดูอีกบุรุษไงมาคืออันตรายงานไม่ใช่คือที่แจ้งเตือนพลังงานอันนี้เป็นยังไงทุกอย่างเมียนี้เป็นยังไงคือพื้นที่อันที่มีความเสี่ยงอันที่มีเช่นไปเที่ยวโซนพันธุ์ในตัวไงเอาว่าพันธุ์ในบริษัทมาสับเบอร์เมืองหาบางพื้นที่บริษัทคือเรียนไงอามาสัตว์จีหมายว่าเคยอยู่เหมือนเขาเรียกช่วงไงเหมือนเขาเรียกว่าเขาว่าบ้าเรียกช่วงไงว่าติดกันตัวเขาหาเจอมาว่าตลอดเรียกมาเขาตัวไงอันนี้เขาอามาเขาดูสูงไงเอาโลยสูโลชิสบ้างไงโลชิบ้างต่างยิ่งช่วงไงจ้าวชิมสิบ้างเขาจะกูดูเหลือเขาอันตรายยังไงที่มาทำมาปีมาที่เจ้าตัวยังไงที่ยิ่งช่วงไงทำมาเที่ยวช่วงบ้างไงว่าเขาที่ที่มาปีมาที่สุดตาจีเซงไงสิ่งกระทบเนี่ยคือมาสื่อสู่ตัวชิงงานอาเมสันยาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ไงทำมาแจ้งเตือนฝรั่งอาเมสันแห่งยิ่งงงไม่เนี่ยเธอเทคโนโลยีไงคือยากว่าเอไอข้อนี้ชาญจะมั่งอ่ะเอทมาข้อนี้เวลาที่อาเมสันที่เกิดหน้ามาคือมีอะไรไงอาเมสันยาตอนนู้แบบมังงงไม่ยังอ่ะอามาคือจำโมบุรังไงกว่าวัวยืบลูกผ้าเดือบกว่าวัวเลยนี่เลยนี่ว่านี่เอาเยี่ยมังไงที่ชูนิ้วเยี่ยมังไงนี่นี่มาคือไทยบุรุษไงเอาที่ชูนิ้วสองนี้เยี่ยมังงูบ้างยังว่าเอาที่ไปตั้งงูบ้างยังไงว่าสุยาสแกนว่าสแกนว่าลายนิ้วมือว่าเอาอะไรก็ยืดมาที่ลีสแกนน่าเป็นไงเอทมอยกว่ายาที่ลีเอาพ่อเอาวิคมือที่ลีจุนนาบุรุษช่วยไงอาทิตย์แรกของมันยาผมไปคว้างอ่ะมายืบรูปผ้าผัดเดือดมากกว่าแหล่งยีหยิมาที่ได้ช่วยมาคือไทยบุรุษงานอาทิตย์พยอมมันยาคือยากลุ่มวิชาชิงไงมาคือผมแหล่งยีมาเต็งยิ่งกว่าสแกนไงเธอรายนิ้วมือมาที่ได้ยินหน้าบุรุษงานอาทิตย์ที่พยองงบมันยาคืองาผมข้อมือไต่หน้าที่ยังคือข้อมือยุบปองฉันนับเป็นไงอยากไว้ข้อมูลพอที่ชาวงบไม่ยังเฮแล้วก็ชื่อมังอ่ะเอาว่าไรนี่มังเฮที่ดีพีน่าเชื่อไงป้าใหญ่กระใสพอฉันได้ยังไงที่เอาไว้มีความยังไงช่องอ่ะเอาที่ความยังยากสนักงานตำรวจไม่เคยไงมายืบพัดเดืองงบไม่ยังไงเอาที่กึ่มมาอยู่ชามาจำเป็นยังเฮแหล่งยีว่าชูสองเนี้ยไงอยากว่าแหล่งยีที่ชูยังมังเฮไทยญี่ปุ่นงานมังยากที่ทำมาเจนเตอร์ฝรั่งวันนี้ก็ได้ว่าบ้ามาสุสบ้าวันที่ย่ามาเฮมยางานทำมาย่าตันโอที่เจนเตอร์ฝรั่งอาชีพรบมาเฮทำมาเนี่ยที่ย่าโซนยางเมื่อเชียงแง่ยางเมื่อพ่อเนี่ยที่เจนเตอร์เจนเตอร์ยาเชียงแง่ที่พ่อเนี่ยไงมาลูกผ้าเดือยมายืบเดือยเพื่อไงกว่าวัวชูนิ้วย่ามาไงเดี๋ยวนี้ยี่ย่ามาเฮไทยญี่ปุ่นงานมาเฮที่ย่าเฮจะมาเจนเตอร์ฝรั่งงานมาเฮเอาที่ว่าก็เดียวมีสายป้องกันย่ามางานทำมาปีมากเลยที่ฉันเตยงอ่ะเอาที่ปัญญาชงอ่ะเมื่อสาคือเอาชดงอ่ะเมื่อกว่าที่ควาเงินนั่นนะชงอ่ะเอาที่นี่คือชงอ่ะเมื่อสองเบอร์เอาข้อมูลส่วนตัวเงาะเอาที่อยู่เอาเบอร์โทรศัพท์เงาะเอาเลขบัตรประชาชนที่เชื่อมาเอามาเสือสุดแรงเงาะมาเสือเอาข้อมูลดีละมาเฮจะทักเกอร์โปรดชงอ่ะ
เอาข้อมูลมาเขาเขาจะใจของงานมาเขาสร้างงานเอาข้อมูลเขามาอยู่ข้อประเตงูเป็นยังไงสู้เขาเอาข้อมูลยิ่งกว่าการพนันยามาเกิดยามาคือโจงอปบัญชียามาคือโจอะไรสีนั่งอ่ะเอาข้อมูลส่วนตัวประเตเป็นไงมาเขาสุดท้ายแบบเสียหายสุดไปเขาเอาช่วยงานแบบน่าช่วยงานเอาข้อมูลแต่ยิ่งกว่าสู้ผู้บาดเจ็บกู้ยามาคือมีอย่างง่ายยี่แสนสมมุติยี่ล้านสมมุติกุ้งที่กูยังมาเหิมยางงานมาเหยียดเขาเขาก็ด้วยอะไรบ้างงานเอาข้อมูลส่วนตัวไปเหออามาละเหออัตตัวเหอทังเกอบุรุษงานทำเหอยาทีเรเจนทีฝรั่งงานอามาข้อมูลส่วนตัวเขามาทีเรสุทีเรสาธาบุรุษงานอาทิตย์เป็นยังไงอามาซาเหองานเอาชั่วละเหอมากกว่าที่ขวากันนางาทำเหอชาวชั่วน้อน้อยยาเมื่อแห่จะส่วนงานเด็กฝรั่งงานตะคนนั้นนั่งยังชั่วงาน

a bo she khwa bo nga a she ta mo kwa a de flaso a tin ta a fe bo khwa nyinga so flaso la ge a ke bo mo she khwa nga a ti nyinga te ma te she khwa nga a bo she khwa te ma a ti pi ma nga a ti se ta jin sha nga e te ma ngo ba nya ma sa ri ya ka su wan sa ra na su nga ya ga te ma ti le a chen te sha nga sho khong a ti bi khwa a wo yi ko cha ma a wo yi ko cha ma ngo pu nya nga ti a wo hi ku ne wa a wo hi wa cha nya nga a wo bi wa a wo hi kwa cha nya wo yi ko cha ngo pu nya nga a ga ha nya a ti a wo yi ko cha ma yi mu khur ma nga wa yi su mo du nyi nga ti su hi a ju ye su la khu le cha ma ngo wa su yi bi a ni mo le ba nga yi bi cha ma su la lam kha yi cha ma e pi khwa e ti le pha jongo bnya avo yi chi su he mi kwam pi ya bu nga e te ma ngo mnya ra ya gwa su kut mai tu wa pro shi nga tam pra shi ban yat ka re a kan sa ta na su nga pi pho so ba he 25 a 2535 nga a mi thot ba ya mi thot ba mi ha nga ma he khu bu a aba sama berunga jam kut mai kem san de banga artinya he ba ko sama kanya pra mai ke ni me ngwa to si le ko za runga manga she he ko za nga ho be be shu nga de ma ya de a kasuan sa su nge ti ya a krom ko ko lo su de chen te phlang ma kut mai de ma tulang a ati ba ngma nya shu nga pi khwa no hia a wo hi kwa cha ni a wo yi bi kwa cha ni he yi ko cha he cha shi nga a ga he ni ko pa che ba yi m khur ma nga gwa su hi ya du ya ma nga wo su mo ji ye su de cha je ma nga su ma ho su de khu la ba su lam khai ba su ti li jang kwa ni na shi nga a ri ba a wo he a mi kwa pi ri zwa bu nga ba ya ko ma ri tu la shi nga a ti ba ngo ma nya nga te ka ro ba ya he avu che ya atun ko dile za du je bro nga ma ya thili ba shinga ta ya so i fi bu ko me ta nga ma ya wa shu ngo de shi nga a di ba ma shu nga a ma ga za mo nga a wo ye ko cha ngo ma ya ha nga atun ko ye yim ku ma ha wa a so la so nya di ja ma nga so la khu le ja ma thai je nga a wo ye ko cha ba go la chu ma cha go nga wa so he ma no cha so ta po wa thi che ha kha nga a za wo ye ko cha ha ma tu nyi nga a wu kwa a wu a khu dwa da nyi ko cha ma a wu na ta wa nyi yi ko cha ba a tu ku yi ku ma kwa yi su mo du ba nga su ra ta kwa cha cha ba he ta ma ha wu he mi kwa mpi tuwa shi nga ku ma yi tuwa thili bura shi nga a ti ba nya nga a ma he thili su ta ngu ba nga a wu he thili za mu nga pa ma za mu ba nga su thili ba he nga a wu pa fa fu ya nga ma he khu biu hu nga a ba sa ma biu ra nga tiny ni mwa to tile ko za nga tama tama pi ma tile a chan te nga ba ga bo yu ko chi so nga a ma ga za ma za ga bo hi ga ga za cha so so ma ho ba nga so ma cha ba so a so la khle ba so yin le chan khwai na nga ba ga bo ha mi kwa pi zo nga tama re ma a chan te nga ta ba ti sha ngo ba nga na ba hyu nga a mo sa ba tha ya a ba ko ngo tu ni ga bi ya ba shi nga a bo pa ne ba nga ba m phung ti nya he tigar to ba he mu ha ha ke lia ma he zwa nga a ba a ma he ta nya fa ta za mo bu shinga bi hwa mu ha ke le le ba nga no wa ju ba kwa ni sa se ze la ba la ba che gwa ya ma ngwa la ba chi di a ti la ba he la so nya pi le ma he ke na nga a ma ga za mo nga a ti ni tha sho nga ba ku ye nga tu ba bi hwa a lu pha nga a bu yi bi pha de ngo ba nya gwa a bu chu ne ya ma nga le nyi ya ma ga thai yi bu nga ma ya de สถานงานตำรวจไซเบอร์ธรรมะแจ้งตัวละเอาที่เรียกไปยังบัญญัติยากลุ่มมิชาชิดมาเฮเอาเหล่งยังมาเต้นยังว่าลายนิ้วมืองอแล้วก็จุ่มมาที่เรียกยิปองอที่เรียกฉาน่าเชื่อไงมังงะไม่ใช่มาเฮเอาแล้วก็จุ่มมาเต้นยังว่าเอาข้อมูลยิปองฉาเนี่ยกว่าธุรการงอที่บัญชีเปิดยามากับพนักงานยามากว่ามาคาทั้งหมดที่เรียกเต้นยังอยู่หน้าบริษัทนุ่งกวายปูพัดเดบกว่าบนเลยเงี้ยเงี้ยที่ได้ช่วยมังอ่ะเอ็มมังอ่ะเอ็มมังภาษาบ้าคือสุกว่าเทคโนโลยีไงเอควายสแกนลายนิ้วมือที่ดีน่าเชื่อไงอาจจะควายเหยียบแบบมังอ่ะเอาไปควายนุ่ยปูพัดเดบกว่าเลยเงี้ยกว่าเงี้ย
ชูยมาคือที่แต่ยิบุตรงานมาคือญาติเจนติฝรั่งอ่ะที่เรียกพายะมาคือกลุ่มมิชาชีพหลัดส่วนมาขับส่วนมาพับพ่อหมูมาคือเอาอะไรเอาอะไรยามาเตยังว่าญาลายนิ้วมืออาทิตย์ชนะบุตรงานมาคือมาเจนติยังอ่ะมาคือจำมางานอาทิตย์แรกมันยังเฉพาะงานนะปีมากมาคืออาทิตย์เหลือจวงอ่ะอาทิตย์เดียวความมาแล้วความก็เอารายการลิสุงโง่ดูกุยบาราจิมมาวดังงานสถานีวิทยุงานกระจายสี่อย่างแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่งานสำนักงานประชาสัมพันธ์งานที่สามงานมาคือกรมประชาสัมพันธ์ดังงานอาทิตย์แรกเอายี่เวลาแรกงานไหนแรกสูบมุขควีจิมมัวคือถูกความด้วงงานไหนงานที่มุขแล้วแรกหนีมุขควีคือสามโมนาทีเนี่ยควันเยอะนาเนี่ยเสทีนี้ดูอย่างช่วงก้าอาทิตย์เบื่อในมีที่บุรังก้าเอาไว้ช่วงนั้นปีมามาคืออาทิตย์แรกจวงก้าอาทิตย์เบื่อช่วงก้าอามาคุเดียมากว่าชีดูแลสุขภาพยังไงอามาสบายคือมหาเลี้ยมหาเลี้ยเบื่ออากาศคืองอปลื้มปลาอาทิตย์เบื่อจ้าโหอาทิตย์เบื่อมหาเลี้ยชาวบ้านไงเอาคุเดียมาคือปลื้มปลาเบื่ออาจารย์นาลามาคือกินด่างอ่ะเบื่ออามาคุเดียมาดูแลสุขภาพยังช่วงก้าพันนั่นแหละบ้างคือยังคือมาเปลี่ยวชิ้นเจียงอ่ะอะไรบ้างงานที่ติดความมุ่งหลักว่างานอะไรบ้างคือนี่มีคือหน้าปีมากมาคืออาทิตย์จงงานวันเสาร์ก็คืออาคือบุญมงคลข้อความสวัสดีครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไล
2: สู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: นายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมายไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในวันที่23 กรกฎาคมนี้ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วหากมีปัญหาจะเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในหลายเรื่องจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายและไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงยืนยันรัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการหากการสืบสวนสอบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้รัฐบาลที่แจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตและพร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลพร้อมย้ำหากพบหลักฐานไปถึงใครต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นผลิตหน้าควันแสงสูบรายงาน
0: ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมประเมินหลักฐานวันพรุ่งนี้เพื่อออกหมายจับเพิ่มคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อพิจารณาขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากพบมีพยานหลักฐานเพียงพอและเชื่อมโยงการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจนโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานก่อนตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งแนวทางการสืบสวนเน้นขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีเป้าหมายอยู่2 รายและเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาชุดแรก11รายเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วขณะที่ตำรวจยังเดินหน้าสืบสวนส่วนของผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อเนื่องสำหรับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและรัดกุมหากหลักฐานเชื่อมโยงได้ชัดเจนจะขอศาลออกหมายจับทันทีกรณียังไม่เพียงพอจะรวบรวมสำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปหลังประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้ากว่า1ล้านตัน
8: นายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาพบมีปริมาณการส่งออกเกินเป้ากว่า1ล้านตันเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไว้1,763ตันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและยังเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยหลังจากปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณ30%และสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์365
4: นับอะไรคะคุณ
3: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
4: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
3: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและคู่ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

0: าห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ที่ดินเอกชนในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้บางส่วนของอำเภอเวียงแหงอำเภอกัลยาณิวัฒนาใช้ประกอบพาณิชยกรรมได้เพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่
6: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ข้อกำหนดเดิมบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชนแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมกำชับสินค้าต้องมีคุณภาพและมีฉลากกำกับเพื่อความเป็นธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณแยกสีกั๊กเสาชิงช้าก่อนวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมีในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นเรื่องที่สคบได้รับการร้องเรียนมาตลอด เนื่องจากมักพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุรวมถึงมีการปนเปื้อนจากกลิ่นและสีของสินค้าอื่นๆในชุดสังฆทานจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีฉลากกำกับซึ่งต้องระบุทั้งรายการสินค้าราคาปริมาณและวันผลิตวันหมดอายุจากนี้สคบจะร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งอาจพบการกระทำความผิดสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณการซื้อขายน้อยทำให้สินค้าถูกสต็อกไว้นานหนังที่กากิจปาโลรายงาน
1: สำนักงานเขตวัฒนาบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการล่าสุดตรวจพบไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยสั่งปิดกิจการเพิ่ม2แห่งพร้อมย้ำปรับปรุงยึดกฎหมายเข้มงวดก่อนเปิดบริการ
8: นางสาวพิมจุธาสกุลจิตธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนารวม11แห่งว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน2แห่งดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตรวจพบความบกพร่องด้านความปลอดภัยได้แก่ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีสภาพชำรุดไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการทั้ง2แห่งหยุดดำเนินกิจการทันทีพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฮอกว่า
1: เนียซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่า
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: รมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หึทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ตาสุเวเสียนาตาเจียวดาเสียนโอมานเจียวตนาดาคนหอยโอเสียมโอเสีย

พระนาคเดียวใจยาโตมินโนกี่หอยเวนินสิงนิวเทอร์เซโอดวงยุ่งดาโลตวงเกิดเซโอพระนาคแสโลยังยำเป็นแมงโอยำทั้งโอจิวนาตวังสินเดีย

Latin, Hatio, Mola, Dema, Thai, King, Matio, Oina, Mola, Dema, Thai,

ติวันนาโอ้ดอยโยสาเวเตียนไทย

ยุนทะลุนินนาลินเวจินเมงตาจาเซโอเจียนนาเพียมเจเวสุเปโอนโอเยาตาเวสุปินาเตกันเอโอ

ยะยะตะโลยะตะโลยะนาภูมุงาโอ

ระดาโยนปวดเนื้อยามอยู่แล้วกินมาข้อรอลา

si muhala tin cho bên chân nó lê kiêng lê tiêu tin

อย่าเวจาแห่งสิ่งยามโอละโปโลทายคิดวิปุ่นโตเสียมามาชายเวจาสิ่งคุณตรงนะเอ้ยโอ้ลานยากว่าลานเวคู่เดียวน้ำเวยาไม่

หินโตน้ำลงมาตาโนนโลเยี่ยมยามเที่ยวเรียมตรงตายฟังทิ้งเลยไม่โลกเลยเยี่ยมอย่าตายสิดูแต่งเลยเท่าเสียนนาทยาต่อข้าวโลไปเท่าอยู่โลต่ออย่าเท่าด้วยอยู่เท่าเลยอยู่ต่อจึงไม่ฟื้นโลเข้ามองหน้าลิ้นใจเอ้ยว่า

ยาลาตรงโลกไปโลแห่งมีเฝ้าเสียตาแสนคุ้งจะไม่ยั่วต้องสิ่งไม่โตโลเอ๋ยเอาอย่ามโลไม่ดูแม่

สิ่งเทียโลเทียวเทียวเลียวยามเลียวต่อเทียวเทียมด้วยเลียวยามเทียนโลเทียโล

หิวโลทายต้องหายจังเชจาเวนินสิงโยลุนาทาโลบัวต่อยโลเสียนาเลียมกดเลยโยก็เสียโยเสงาก็เสนาสิโลยักโคตรดาตัวนี้ก็แปลเปรตุเวทินนาอุณนาเตเทเนยโนก็จวนโอยางนาปูลานกินลานตินนาบัวเวเดียโลเยนาเราต่อแอทิ้งโอทิ้งมาโนโยนาเสียลำกว่าต่อเลียมโอต่อเสียเวตังตังกว่าต่อเนี่ยโตโลเที่ยวเที่ยวโลสิงนาตายดุยฟังบัวต่อยเวเสียเหลี่ยมเหลียวเสียมกว่าโอทิ้งไอโลกามินคอยขอลินนาต่อ

นาสินมีแปโอสินเดือนนาทาเลแทเสียวเสียนอโตรอทาเสียนโอสุนาตายบวชเดียวอย่างอย่าอย่างเลทิ้งเสียนาน้ำตาส่วนโลเสียงเสตุโลเสียว

ตาโลแห่งภูเก็ตโอแมงเกวียนยามเที่ยวเลทุ่งเปลี่ยนสิงตาสิงตองละหอยโอไม่โลเปน้ำจางโอเสกันเตรียมโอริวตูเลลางติมมาเบลกว่าโมโลจังโอนอหอยแมงโอเสกันมาเตียวเมเปเรสายโลติงาส่งท้ายเป่าเล่าน้ำสางเสนาการยิ้วตูเตรียมยานสิ้นเวสอนเราตายยามตูสายเราเตรียมเล่าเสนาการเดียวแม่มาเทียนเลตู้ที่ขอเรียนเปลี่ยนน้อง

ทรงเสียนโนสวนนาตายบวชแปเยนโนแปเซงเวสิงนาตายตาเตียนเนบัวโอเลมเตตูทิงโอเสียงโม

ขาดเตรียมโลเสนาการเดียวแม่โยลิงแซเวยวตองโยภูส่วนโนตนาเชียภูส่วนโนทาวีตวังโอติงเยาเวจุนเที่ยวเสียงเมฆวังโอเมียนบัวตายก้อยขานยามโลเมงโอเฟหลางเวอเฟเวียตรงโลเชียวโลปังสูตรงโลไม่เสียงโยปาโสไทยเวนีเยนมงโลลิวโอยามลิวโลขอนาจางทั้งหาเอฟโยขอปางเวแสงเงินถึงจาบต่อยโอวางโอไม่นานวันตรงโลแห่งโลดับหน้าจางเวเชียดงโยโย

ญาณาไม่ติดปวนโอโซยะนาเซเวโต

0: อดสังโอ้คู่เมาต่อมองเซเวฟูสางเมากองลิงโลมองวันฟุ้งสาวต่างทีต่อกุ้งคอเวสัยติงยุทีงาลิวโอจากเยโลฟางนาฟางเต็มไม่อ่อนหมายเพียนเวตูทีงาคอเลียนเปลี่ยนโนตัวดาโนเตรียมนาสิงควรหอยเตรียมโมเบลหน้าเมเบลโยว่าเจ้าตาลเสียนโอ้ยตั้งนาต่างยินด้วยหล่อคนหยุดหน้าหล่อเวไปทิ้นหน้าไม่เงียนะส่วนโอ้ยเดี๋ยวโลกข้า
1: เบลสายด่วนเลิกเล่า
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเชิงรุกโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบ
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยระบุว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงพอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
3: ด้านกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนปฏิพลสัตย์พรหมารายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรวมกว่า 1,640,000 รายเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้ง10สิงหาคมนี้
6: สำนักงานประกันสังคมสรุปผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569หลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง 16,066 รายและผู้ลงทะเบียนฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ SMS พร้อมเปิดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่16กันยายนทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างคัดเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไถ่อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกู่โมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเร้าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ตัวสุดต้องจัวฮัลโหลมองดักรู้เสียงจังใหม่ฮะจอพงยูกุญย์โจหูติ๊กตอกเมเล็งตือกือฮาตากางรู้เล่าหนุ่ยเจทอเมสดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามปู่จกูฮะอ๋อเอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูหอยยัวลูมัวจออาสูสือเจ้าลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจางสูสือเทิงเด็กกูยัวเจ้าลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนุ่ยเจกูยัวลูฮาจูนเต่าอาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหาะหาตาจ้อหนูจื้อปัวปังจั่วจวนเตาค่าไฟฟ้าฮะปังจั่วจนดอกค่าน้ำปาปามาจ้อคือเมมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจเมย์อยู่สู่เตาลงทะเบียนเนอะไอเมชาเรเตาใจเก๋ปังจั่วคอนัวมาลูฮาจูนเตาลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือปังจั่วค่าไฟฟ้าอวนเด้เหาะโยหาตาเมซื้อจืดเท้าเลนเดาไปปัวเก่าจืมบะหนอต่ออีลุลีหนูเจจอนหนูจื้อปกูหอยัวปังจวนเนาะหูยฮาตาเข้าหอจัวเสาเหล่าหนูเจกูจื้อปังจวนเหล่าห้าหอมาเก๋กังคือปังจวนค่าไฟฟ้าหนัวนัวมาจอหนูจื้อปัวฮาตามั่วเป็นสื่อลงทะเบียนเตายอดจื้อนุติหนึ่งเก่าลู่ช่างลินดูหนัวเมืองหนอปีรอเถ่าลู่เสหยี่แตงเมืองมาจอคือยอดจอกู้หนูเจเมเตาสิบต่อเนื่องเหาะจอกู้หนูเจจื้อลงทะเบียนรอเตาเตาสิบต่อเนื่องรอมาจอหนูจื้อปัวยัวสั่งยอเกไฟฟ้าจัวลู่หยี่ลินดูลู่หยี่ลินดูต้องชื่อมาบินอยู่ตัวจัวลู่จัวลินดูเนาะหัวจอตัวเองคือยอจอมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยอจอช้าจอช้าหนูเจมี่อยู่จุดลงทะเบียนจื้อนุตีเน่งเก่าเมืองจูนจัวนุตีไปเจ้าลู่จัวลินดูชงออฟเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวจึงยกการหาจอจอกู้เหล่าจอกู้นมาปวกให้จัวลงทะเบียนยอนู้วันที่นิงเก่าลู่ชางลินดูหนัวมึงจูนู้ติไปเจ้าอีลู่ชางลินดูอ๋อหัวจอช้าหนูเจ็บปวกให้จัวลงทะเบียนยอนู้ตีนิงเก่าลู่ชางลินดูชางลินดูหนัวมึงจูจัวนู้ติไปเจ้าลู่จัวลินดูอ๋อมาจอช้าหนูเจ็บปวกอยู่สั่งจอค่าไฟฟ้าปุ๋ยปั้งจวดจวนลู่เก่าลินดูเมืองลูกเก่าลินดูในเจ็บบินยัวตัวจัวเถาลูกเก่าอีลินดูหนัวมาโยฮาตาเมเร็งถือคือมั่วจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเจ็บกู้ลงทะเบียนเนอะลงทะเบียนเอเมชาเลเตาใจเก๋ปังจั่วมามั่วเป็นสื่อลงทะเบียนเตาจวนเดาจอหนูจื้อปัวเลกูยอระบบออนไลน์เดาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัวๆขอเชิญเตาเนอะฮะโยฮาตาจอคือไม่โยจอช้าหนัวจอช้านมาปุ้ยอยู่เจเม่ยืนยันตัวตนอวนเต้เจเม่อยู่จู่เตายืนยันตัวตนอวนเต้วันเดย์อินูคือไม่อยู่ลงทะเบียนเดอเก๋กังคือท้อปังจวนเดอลดค่าไฟฟ้าขอนัวฮะเดอลูกโครงการนัวมาไม่อยู่สู่เตายืนยันอดตัวตนกว่าตาจัวเอเมชาเลยอยู่ลงทะเบียนเตาฮะมากูเดอนัวนุเจยอปังจวนค่าไฟฟ้าหัวจวนซื้อนุเจยอปังจวนเดอค่าน้ำปลาปลามาเฟ่งเดานุเจเป้จอหน้าจะคือที่นิ่งใจเนาะจะไปตรงต่อชาเตเถาเป้หอดชื่อเตาสื่อจออาเกลน้ำปลาปลาเป้ซื้อเป้เตเกลกุนกลูลูเป้เฮาเกลเล่นเตาซื้อชุ่มมวนน้ำปลาปลาตาชุ่มมากู้เจ๋งมัวแกงเล่งแกงถูกือเนาะจะหุ่นจงโลเตเถามัวแกงลู่จอคือไม่ซื้อน้ำปลาปลาเตาหนุเจจอหนูจื้อปัวกู้ฮาตาไม่มัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนุเจจอหนูจื้อปัวกู้อยู่ปังจวนเดาค่าน้ำปลาปลาฮาหนัวเดาน้ำปลาปลาหนุ่ยเจจือฮาจอกู้จอช้าอยู่จู่ลงทะเบียนต่างชอนัวเนอะลงทะเบียนตรวจช้าชุ่มมัวเก๋กังคือฮาตาซื้อสิทธิ์ต่อเนื่องเลนเดาหนัวอยู่หัดจูนเดาค่าน้ำปลาปลาหนุ่ยจือจงเลค่าไฟฟ้าหนัวมาน้ำปลาปลาหนัวหนุ่ยเจจอหนุ่ยจือปัวฮาตาอีเจนิงอยู่เตาอีเฟ่งซื้อหนัวเจอฮาตาไม่มัวเป๊ปเล่าเลนคือไม่มัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตอร์ชูมาอีบาเล็กที่หนุ่ยเจนึกจวด
ซื้อเตาหยดอีเล็งอีสิทธิ์ซื้อเล็งแต่ว่าค่าไฟฟ้าเราอีหยังเก่าฮะมาเท่ากึ่งฮะตาจ่อค่าน้ำปลาปลาหนูเจจ่อหนูซื้อป้อฮาเลนัวฮะตายอมไม่ซื้อจอดเล่น้ำปลาปลาซื้อเข้าเล่นแต่อีปวมบาหนูเจไม่ซื้อเก้าซื้อเนาะซื้อเก้าซื้อจ่อหนูซื้อป้อยอตุกือเทเหล่าหัวยอฮะตาไม่ซื้อเอบินตัวเข้าแต่อีปวมมึงยออีปว

อีมบะเมืองจุนจัวไปปัวเก่าจื้อบะนุเจขอนัวรัฐบาลปัวหยัวปังจัวเมเทยออีปัวหนอปัวหยัวมัวเก๋กังปังจัวเทเมยออีปัวหุยฮาตาคลาวหอจัวเช้าเหล่านุเจเมเทอีเลงเนอร์หัวยอฮาตาก็ชุดเล่คลาวเลนเดอร์ไปปัวเก่าจื้อบะยีเมืองนุเจชื่อเตาส่วนลดเหรออยู่อยู่เตาเทอยู่อีเลงเหล่ามาชื่อยอฮาตาหัดรัฐบาลปัวฮาตาปังจัวค่าน้ำปลาปลาโลเจโชเล่งโชตูคือมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยัวเตาหนึ่งชิยอเลนเตาเนอร์ยัวจูเตาลูใช้โปเลงเงินไขฮะตายัวก็ซื้อจูเลยอีปวมบาหนูเจก็ซื้อแล้วรอซื้อเหรอหัวยัวก็ซื้อคราวอีปวมบามึงเหล่าเอยอย่อจนเดี๋ยวอีปัวอีบามึงจูนยัวไปปัวเก่าจื้อบาหนูเจรัฐบาลยัวปังจัวยัวอีปวมบาอ๋อหัวยัวคราวเสาเลยหนูเจก็เตาเถอีแรงหัวยัวก็ซื้อเล่เอคราวเดี๋ยวไปปัวเก่าจื้อบามึงจัวเสาเลยหนูเจจื้อเตาส่วนลดเลยเนอะก็อยู่จู่ยอเถค่าน้ำปลาปลาอีเลงเหรอมาจ้อคือไม่มั่วเฟงเดอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจลงทะเบียนเตาเหรอจ้อกู้หนูเจลงทะเบียนเตายอนุติหนึ่งเก่าจื้อนุติหนึ่งเก่าจื้อรู้ช่างทีนตู้หนัวเสือเหรอหัวจ้อช้าหนูเจยอลงทะเบียนเตายอนุติหนึ่งเก่ารู้ช่างทีนตู้หนัวมึงจูนจัวนุติหนึ่งเก่าจื้อรู้จั่วทีนตู้ชงอ้อเชิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเหรอมามัวเป็นสื่อลงทะเบียนเต้าจนเดี๋ยวช่องทางออนไลน์เรากู้เตาฮะเมงกางเมืองเตาจนเดี๋ยวเว็บไซต์กูยอจอหนูจื้อการประปาส่วนภูมิภาคหอปุ้ยอยู่มัวช่องทางเว็บไซต์ปุ้ยเลยแอปโลฮะปุ้ยเลยไลน์กูยอการไฟทอเจอการประปาส่วนภูมิภาคเลยอ๋อกางมงเซิร์นช้าเตายอคาตาเมอวนเดอออนไลน์โนมาหนูอยู่ย่งยีก็อยู่อวดเถาตือเราเตาอ่ะเคสรอหนึ่งกับเปล่าชั่วโมงจะอยู่ลงทะเบียนเตาเตอชูมายอคาตาเมจื้อเจ้าโลมีตู้มีโยจื้อย่อหนูเจอยู่จู่เตาเมืองจวนเดอจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ป้วนเนอะมาไม่อยู่จู่เมืองจวนเดอการปะปาส่วนภูมิภาคกูย่อจวไม่เลยพื้นที่ยอดรู้เสียงตื่นมึงจวนรู้เสียงเดาเหรอเจไม่มึงเจจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ปุ๋ยปังจวบมีลงทะเบียนเจยอฮะตามลงทะเบียนตาโลเตาโลหนูเจจอกู้จอกู้ไม่ยอจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอกู้หนูเจปุ๋ยสั่งไม่เลยค่าน้ำปลาปลากูไม่ซื้อยอดรู้ปุ๋ยปังจวบจะรู้หยีลินดูเหรอรู้หยีลินดูแต่สมันบินอยู่ตัวยอดรู้จวบลินดูหัวจอดช้าหนูเจยัวซื้อเตายอดจวบรู้เก่าลินดูมาบินอยู่ตัวยอดรู้เก่าอีลินดูเหรอกูชงอย่างเลยคือจอค่าไฟฟ้าฮะมากูยอดเอี้ยขอคือจอหนูซื้อรัฐบาลปัวปังจวบจวบจอตัวนึงคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะใช่ฮะค่าไฟฟ้าค่าน้ำปลาปลามากูหอมจะหลุดถังเลนัวจัวเป๊สดเลยเต่าเป้าเลนัวเอจวนจื้อนัวหนูเจกูหอยัวจอกังลูจออีช่างเกโลเจจัวเป๊สดเลยลูกงเกโลเจอัวเกเออีปลาหนูเจกูมาเลจอกังลูมัวหรืออย่างจะหลุดถังจัวเป๊สดเลยเต่าเป้าอ๋อเอกูยัวลูจออีช่างซัวปังเสียงคือยอมล่องช่องอีช่างซัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮตาวีอยู่รอจอดเหะมาช่างหนัวยัวมัวจอจัวอีตูหนักเจคือทอตัวทอจื้อห้าอีตูจื้อเจคือทอตัวอีตูจื้อเจเสียงช่องย่อจัวรู้จอบปากคาเก่าดักรู้เสียงตาก็ทอตัวอ๋อมาก็หาตาสร้างท้อมลงช่องช่างคือหาตาอยู่รูจอดเหะจู้เกตูชาตตุนชอหนัวมอฟีจุยทุพองยือกุญยอดชุดเลสชุเชดาวก็ฮะตาวดูกงเกลอเชนงอัวเกโนมากูบังเตาเหลิมลงชงร่างซัวปังเสงฮาตาวิยูลูจอเหะมากูมอร่างหนัวมอจออัวก็ตูจอจัวเป๊สุดเลยตาวลุนดูก็กงเกลอเชนงอัวเกเออิปลาหนูเจกูมาจอกังลุมอหรืออย่างจะหลุดแทงจวนซื้อจัวเป๊สุดเลยตาวเป้าจวนซื้อ

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวจอกังลูมัวอีช่างลูเป้าจะลูถังจัวเป้สดเลือดเตาเป้ามาช่างลูเป้าหนัวยัวถังฮาจูนเต่าจอต้นเองคือฮาตาเพ่งเหนี่ยเฮาลวยแย้งหอมายัวเต้าเจงฟางวิโยฮาตาเก๊กังคือเป้เฮาลวยแย้งเตเถาเจตุนช้าหนึ่งมึงจื้อจัวลัวหรือตูยัวอัวจัวก็เจ้าเกาะเตาอ๋อมาอยู่เตาเจงฟังคอนเดอร์มาเจ้าเล่ช่างลูเป้าหนัวหนูเจมกูเตามัวจ้อหนูจื้ออ่ะคือใช้ชัวเก๋นอกกังเฮาหูเก๋มอกเก่งๆกระทรวงสาธารณสุขกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวอ๋อฮาตาเตเล่นคือเม่เพ่งเหี่ยเฮาหลวยแย้งเตเถาเม่เฮาเม่ว่างเม่ใจตาเต้อชื่อมาจ้อปังหลวยแย้งอ๋อหนึ่งชูชั่วมึงจัวต่อหลวเตว่างเตเจเอวจัวหลวเตาใจตุนช้าคือนึกชื่อเห็งมายัวอัวจวมเต้เถาหยอบพวกเกาะตัวนุ่ยเจก็ยัวเจ้าดำเนินคดีเตาหนอวิโยฮาตาก็เขาก็เจ้าเลยคือเก๋กังคือจอหนูจื้อพวกเต่าต้วนทัวเต่ามาพวกฮาตาก็เขาก็ว่างก็เจตาต้อชื่อมาจอนช้าคือนึกชื่อมึงนุ่ยเจนิวยัวมึงอัวจวมลัวเต้าใจเก๋ปวดชั่วจอหนูจื้อพวกฮาตาเจ้าเลยจู้ใจภาษากฎหมายหนอเจปัวฮาตายัวมึงอัวจัวเป็นเหตุลำคาญเราชื่ออัวจัวลัวเต้าใจเก๋ปวดจัวอัวจัวลัวเส้นจ้อโลคอนเต้าขอคือฮาตายูอัวมึงเออัวจัวลัวเต้าใจเก๋เส้นจ้ออัวจัวเต้าใจเก๋ปวดจัวมาชื่อฮาตาตุนชาซื้อหนอเตเถาเอเปอัวเตอย่างตั้งก็ชื่อคือนิฮอมั่วขอจี้จี้โลเราชื่อลู่ส่วนจอดเข้าใจเลยโลเราชื่อมั่วเตอย่างคือกู้กู้อัวจัวมึงลัวหรือตูมึงจัวลัวหรือตูเตว่างเตเจเราเชื่อเตมงอังกุนชูเห็นตัวโลเราเชื่อก็เหล่าตั้งก็ชื่อไอ้นุนชูมึงจัวต่อลัวเตว่างเตเจเออัวจัวลัวเต้าใจขอเก็บปวดจวนเด้ออัวจัวลัวเตาเส้นจ้อเตียงคือฮาตายูอัวเลนเตาหนอหลุดไทยปัวฮาตาเกิดเหตุลำคาญเนาะมายูอัวจวดลัวก่อก็เตาหนอมาโยฮาตาจ้อคือปัวยูอัวก่ออยู่เนาะเจ้ปัวยูอัวจู่ยออีตุคือเราชื่อก่อยออีตุคือยูอัวก่อจนเดี๋ยวจ้อตัวนึงคืออัวเตียงเลนัวจะอยู่ไอยูเส้นจ้อโลเราชื่ออยู่เตาใจเก๋ปวดจวนจนเดี๋ยวความเตาโลเนาะเจ้ยูมัวเป็นสื่อก่อเตาฮานัวเนอร์มาเก๋กังคือเป้ยัวเกาะเนาะมาขั้นตอนเจ้าเลจู้ใจเนาะเจ้ปัวหาเลนัวฮาตาอยู่ยัวจู่เตารวบรวมเตปอเทอร์ชื่อหาก่อนเตาตัวโลวิดีโอโลช่วยอย่างคือนืออัวปอเทอร์เขื่อเจียก็มั่วเช่าจีเจียตื้อชื่อหาตารู้ชื่อเฮาตื้อเถาตื้ออัวเลยจังตั้งก็ชื่อเขื่อเจียอัวปอเทอร์นัวเนอร์เจียมึงเกาะร้องเรียนจวนเดาเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือย่อคืออีปนจีคืออยู่ย้อนเต๋อเราเชื่อจ้าจ้าได้เจ้าอัวคือปัวใช้ชัวคอนเต๋อกว่าปัวตัวปังจั่วไกลเกลี่ยหนอตัวถังตัวฮาตาช้อเฮาหรือแย่งเลยช้ออัวเลยหนอหรอรัวหรือตูเตาใจที่เก็บปัวชั่วเนอเนาะมาอยู่จู่ตัวไกลเกลี่ยวันเต้ยฮาตาเจงชื่อกวนใช่ฮะหนูเจมือจู่ตัวไกลคือเจ้าหน้าที่ปัวยวงไกลหลุดตรวจสอบหนอจ้าเจ้าหน้าที่ปัวไกลหลุดตรวจสอบยฮาตามั่วเจงตาเลนเต๋อเอก็เพ่งเฮาหรือแย่งก็เฮาเต๋อก็ว่างก็เจตาต้อชื่อมาตุนช้าหนึ่งมือจื้อจวนลวนหรือตูเนาะจอปังหนึ่งชูมือจวนลวนหรือตูเจยอย่าปวดเตาใจดำเตาเจอวดจวปวดเตาใจเก๋ปวดจั่วมาคอนเตอร์ยอฮาตาปวดเจ้าหน้าที่ป้องกันตรวจสอบไอ้หมดเจ้งตาเล่นเตาหนูเจก็อยู่เจ้าดำเนินคดีเนาะเจ้าเล่มาตราเชียงจอบเปล่าหมายยอเจ้าเกาชื่อเขาเลยไปลู่สีให้อยู่จอมปลัวชื่อเขาเล่นเดาอ้อหวังจื้อเชงบ่าอ้อเตเถากูอยู่เจ้าเกาห้ามปลัวตัวสื่อมาวีเล่นเดาหนูเจเป้ย่อว่าอีเจอีจอโลย่อดูเชอร์ลู่หรือตูโนมาเป้อยู่จู่เตาฮาตาลู่ไทยปัวฮาตาเอาใจเขามาใส่ใจเราเหาอยู่จู่สังฮาตาเอ้ยอยู่ว่าเล่นหนูจู่ปัวปัวปัวยุ่นหยาหนี้ปัวปัวยุ่นเทเต่านี้หนูอยู่จู่สังคอนเตาห้าหนูมาชื่อฮาตาอยู่สังเดียวอยู่ทุกแข่งอีเลงซื้อเตเถาก็เฮาเลยแย่งเดี๋ยวก็ว่างก็เจตามาต่อชิมาจอปังหนึ่งฮอนชูมือจัวลัวลัวฮอเตาใจจอปังอัวจัวปัวเตาใจเก๋มอกเก่งเก่งเตามาวีเลนเต้าหนูเจช้ออัวเลนเต้าหนูฮอเตเถาอยู่ช้อสังแรงไก่เดี๋ยวอยู่ทุกแข่งซื้อชื่อยาเก๋กังเฮาเลยแย่งซื้อเตเถากูอยู่ย่ออยู่ว่างอยู่เจต่อชิมาอยู่เพ่งอัวเตียงกูฮาตาลู่ส่วนจอมือจัวลัวหรือตูอัวจัวลัวหรือตูเตาเส้นจอคอนเต้า
เราชื่อเต้าใจเก็บปวดชั่วจกคันเต้าปวกุ้มมอเป็นสื่อเกาะเป้เต้าหาหนอเจ้าเลยกูประตั้งกูเต้าหานี่ชื่อฮาตาตุนชาจื้อซื้อเต้าชื่อมามวนต้องเต้าจังอย่างชื่อฮาลูชัวกึนจอเข้าใจโลแล้วชื่อเต้เถาเอยูอัวเต้อย่างคือฮาตาอย่างเล็กก็ติดแอร์เอกก็ลูกพัดลมก็มดตีมงจัวต่อรัวอาเจเอนือเถาก็แค่แอร์เจนอัวเขาหรือจะขอกู้กู้แต่หนูชั่วมงจัวรัวกู้ชื่อเต่าฮะอ๋ออย่าปวดเกาะตัวหนูเจก็กูอย่าเจอดำเนินคดีฮะฮะเต้เถาเอเป้ฮอไหลอู้ไหลนวลชูย่างมงจัวต่อปัวเราชื่อเป้จิงก้าเอก็น่าหนูจิงก้ามัวเล่นเต่าเอจ่อปังชูมึงตัวรวหรือตูนุเจโป๊ะเกาะตัวอยู่กูอย่าเจ้าดำเนินคดีห้าอ๋อมาวีเล่นเต้านุเจเป้อยู่จูเต้าจิงฟังขอนเต้านะเอกูหอมมัวจะหลู่ถังเลยนัวจัวเป้สวดเล่าเต้าเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูหออยู่มัวฟุ้ยจวดเล่นนางกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลู่ถังจวนซื้อจัวเป้สวดเล่าเต้าเป้ามาย่อจวนนู้นวลเด็กพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยนุเจจ้อหนูจื้อกูใช้ชัวฟ้อยจวดเล่นางปัวฮาเลนัวปัวฮาตานุนัวมวนนางย่อจัวเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกลงมวดกันขอเชิญมานางลู่ลู่อ๋อเฟ่งดาวนุเจนางยลู่จัวลู่เสงแม่ฮ่องสอนเจ้งใหม่เจ้งไห่พะเยาน่านลำพูนลำปางฮาลู่เสงต่างมาย่อจัวนุนวลเต่าฟ้อยจวดจ้าย่อจัวกือยังเล่นเต่าเนิงเก่าอี้จูเนิงเก่าเจ้าองศาเจ้าฟ้อยจัวกู้ย่อจัวกือยังเล่นเต่าเนิงเก่าเนิงเก่ายี่จูไปเจ้าจื้อองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจู1เก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะฮันจื้อเลนัวฮะตาจื้อรอนูนัวมึงจุนจัวนูติ1เก่าจื้อนมายมั่วนางดาวนางอยู่ย่อจัวกือยังเลเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฝ่งปวนเต่าไทยแกละอ๋อเป็นขอเชิญมั่วนางลูลูหัวนูติ1เก่าเจ้าจูนูติ1เก่าช่างนูเกนางอีหนัวเจ้าจอมินจื้อเหล่าตอสมากูเจ๋งลูลูนางเลยฮะอ๋อย่อจัวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเต่าไทยแกละอ้างมากูหอมมัวฟุ้ยจวดเลยนางจะหลุดถังเลยนัวจวมสุดเล่าเต่าเป้าเลยนัวเอเมย่อจัวลู่จอตือย่อจัวลู่เสียงตือฟุ้ยจวดจงเลยจังซื้อสองต้องเต่าเต่าสุดต้องตัวถังเปะเต่าจวนเต่าดูสุดต้องจัวฮาลุมองเต่าลู่เสียงจังใหม่อ๋อหัวย่อจวนเต่าสุดต้องจัวนุเจนู้นัวมาชงอย่างเล็กกือฮาตาจนจนดูเลยอ๋อนางกูจือรู้ฮะรู้นางเช้าข้อมีนจือมีนจือซื้อจนจนดูเลยกูจัวฟุ้ยจัวกูจะช่องเกิดเลยฮะอ๋อเจกูหอมมวยจะรู้ถังเลยนัวเอยอมเมลิงตื่นเดาสูต้องตัวนุ้ยเจเดาตัวเดาจัวตุ่มเบอร์สูต้องกือยอสุนจื้อไปอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างฮะคอมเมนต์ตัวเดาจัวตุเพจเฟซบุ๊กกือยอสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชงเปล่าปัวจังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจอพงยือคือดูกูย่อจอหูติ๊กตอกเนาะหลอกูหอช่องต้องเต๋อทางเปตัวเต่านะเออีปลาหนูเจกูมาลูใช้จนต้องเต๋อกูเมสดเล่าชาวตัวกูมาจอกังลูเต้นต้องเต๋อสดเล่าอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวลูจออีช่างชัวปังแสงจัวเป้สดเล่าลูกงเกโลเจนงอัวเกมากูยัวลูจออีช่างชัวปังแสงจัวอีตูจือเจเสียงมงช่องย่อจัวปากคาเก่าฮะคือทอตัวหัตตาสังทอช่างหัตตาลูกก็จือเตาก็มัวฟีจัวก็ถูกพงยูหูหัตตาปั้งย่อเสียงมงย่างย่อจัวลู่จอมเมกของลู่ตอนถูกก็หนึ่งอัวเกนหัวเจกูบ้างเตาอีช่างซัวปังเสียงคือย่อตู้ฝึกว่างร่างชัวปังเสียงกูมอลุ่มเบฮาตากูลูกก็ช่างกูจือเตาก็กูมอช่างหนัวมอจ่ออัวก็ตัวจ่อจัวเป้สดเล่าน้องอัวเก้

mà chuẩn chữ nua nuôi chè của yu á cho cán lưu tên tao tân tao bê cho nà chữ cứ tin nhưng chẳng phong dư suốt lơ cứ mê sòng tao tân ha đầu số tông tua cùng kế lo xe thằng bê ua kê ó mà ua ua tên nua nuôi chè ua trong tao chùa à ít tu chứng giờ sình mong hàng nhỏ chùa mẹ thổ có cùng đầu số tông tua cùng kế lo xe à lưu thằng bê hạt chung đầu cho bạc sau bà đi can hàng ra nó hạt à có lên chữ tên mình đầu khó cứ hạt à à yu mua chế nó yu mua chế ta sư mà lu chế tu cô cô lu lở ta sư mà à chư tàu bạc sau đi can hẹn ra nó mà cú nè nam cho mê sốt lăng hạ ta mê cho căng yun ủ thòn y ràn chữ ó vì yu hạ ta cho nụ chú bố cú báo kên à kên tờ kế càng cư yu mua cho bạc sau đi can hẹn ra nó à vì yu hạ ta tốt nên chư tên mẹ khó nguồn tàu tàu cơn gào ó mà thông đề bỏ tăng cú tàu hà yu hạ ta à mê mua cho chế chế lu ó cứ tư cú cú lu lở à cao nên cầu xong lầu cho chế motorcycle tứ cao cầu tứ xong lầu lo sư mấy cho chế nuôi tứ bò bà tăng lầu em à nuôi trẻ à mấy chữ tông hà chùa tha biên bò cho nuôi chữ khốn sông bò nuôi trẻ con nuôi nuôi nuôi mấy mừng tịt tỏ cho đợi chó nuôi chữ khốn sông bò ở ấy bò mua mấy cho con mừng lùi mấy mua con nuôi cho mừng uột bò thâu à cho mừng yun ủ thòn y sàn chữ nào mà แนะนำจัวเมสุดละหอยยื่นอุทธรณ์กลัวอีชานจื้อวิโยฮาตารัฐบาลโปกูจ้อกังทบทวนสิทธิ์อีชานจื้อห้าฮาตาเงื่อนไขอย่างอู้อย่างนัวอวจัวจะจ้องเล็งเตาตูคือจอนเยตาตาเตอชุมาชื่อเตาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งร้านเฮามาแนะนำจัวเมสุดละหอยยื่นเต็งเหม่งได้นัวโนเจจ้อกังมึงยื่นอุทธรณ์อีชานจื้ออ๋อมาอวจอมเตาจัวจ้อพงยื้อสวัสดิ์เลยคือเมลุนทูกุญย้ออวพงยื้ออวเกมากุนีก็ชื่อยังรู้เต้นเตาตเดี๋ยวจะพงยืสวดล่ามากูฮอใช้อีโยมัวนุ่ยเจมัวอีแรงพงยืคือสืลุมเบหะตาจักกะพานก็หะตาเนื้อช่องอก็เนื้อตัวลูจอน้องหอยม่อนแจมมานางลูหนอนางลูตอนเต้าเฮงเลนางลูลูลูมาอวดจอมเต้านะคือหอขาตัวฮะอีแรงพงยืฮะออรพินก็กูขาตัวหะตาเถาลูเชื่อเหาจื้อมงก็จังเชเต๋อเต๋อเร่งจังใหม่หนอมากูชุมวนนางลุนตูกูจงจงตูเกเลก็มือจูจวนเต๋อลูเจชั่วลงพยาบาลนครพิงมานางลูลูเฮงเลยหนอใช้ตีเกิงเกาเลยมาอวดจอมเต้าคือหอขาตัวนะฮะก็หาตันดูเกนเต้าหนูเจมัวเก่งดูเกมาปวดสั่งสื่อตั้งต่ออวดเกเช่หนูเจกูอวดจวดเช่ตีตีเกิงเกาเลยหนูมาเล่งถือคือจังก็จังเช่นางลูหนูเจเมสวดเราอยู่เต้าสวดสื่อจนเด็กเกจังก็จังเช่อ๋อเออวดจอมเต้าคือหอขาตัวฮะอีเล่งพงยืดจวนจื้อฮะทะเลหมอกก็กูขาตัวหาตาหนูหนัวก็ยอดจะรู้ชาวบ้านบวกจันบ้านบวกจันมานางกูรู้อีนูรอเลยฮะหนูมาโอจอมเตาคือฮอคาตัวเนอะเอลิงตือยอดจวนเปจ้องต่อซาคือนางรู้ๆหนูเจฟอยจวดหลงเป๋าเมสวดเราอยู่เตาใช้ชัวเมตุแข้งตัวชองหอฮะเจ้าจ้องเกินเก่าคือเมช่องต้องเตาตัวเอกูกอดชี้แยงเต้เมจอมต้องเตาหนูเจเมชอตูซานะเอโอจอมเตาจวนเมสวดเราคือลุนจูกุญยออัวพงยูอัวเกลูปังจวช่องการดูสู่ต้องจวฮะลุมองแต่รู้เสียงจังใหม่มารู้เชื่อหอยยัวตั้งเลยเจกูยัวจออีช่างสวบตั้งเสียงโออีช่างต่อกังเกอช่างหนัวกูยัวจออีช่างคือมอลุ่มเบฮาตาจื้อสังเล่าช่างหนัวมัวจอจัวอีแรงพงยูคือช่องต้องเต๋อตัวจะหูติ๊กต่อมาคือสือลุ่มเบฮาตาลู่เน่งตูชาก็ฮาตาสังทออีช่างหาจูจูสังเล่าหนัวเจกูมัวช่างหนัวจะหลุดจออัวก็ตูฮ่าจออัวช่างต่ออังเกอจัวเป๊ะเต่าลุ่นนองอัวเกอเอเอว่าช่องเต๋อจัวไม่สวดเล่าปีกีเซินจูเต่าลู่ช่างหาจูเต็งจูเจ้าเต็งเป๊ะมาจากอังลู่ซึ่งจูกลัวสวดเล่าย้อนช่อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: ย่อซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: หุ่นทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: รงป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาหูเก่งเฒ่าก
7: ็ดอปเวปักยอโพในเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจอแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออจอแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนหรออ
1: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อหนอ

我们就不能我们就不能到不完我们怕地不批我们是个不能够那大破不管那大破不管跟绿不管跟要过然后他就会到我们哈喽靠呼那里来对了女那里还都过了在拍了打了打了所我他清迈斯坦尼 VTU 可在西洋行ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตกกลซาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยไซโซโดให้เกลอซาโกมอสก็ให้เกบาลอซาโทรศัพท์ตัวโดตัวจบการเสียเจ็บเบอร์โทรศัพท์053 276 007วะแจเซอร์คีนุยคือวะวันยุยเนาะเมตเมบานแต่กันเลยกว่าดอกกันเลยออนไลน์อปูดิสโซเลติ๊กต็อกอปูเมเกเฟซบุ๊กอปูเมเกเนื้อแฮเกดอกกันนาตาสักวีในดิสโซเลเนื้อแฮเกเหบับกันดิล่ะกล้วยเราแต่กันตัวกล้วยกดไลค์กดแชร์จานนี้เนาะตาสักวีแล้วจะแปลคือดับปูแหวะตุ๊กขมก่อนเลยเนี่ยเมวดาเลือสระออสอัตตาอามิเลอร์นอมบานาซาจาโคซูเนาะแต่ตอนนี้ยายจะเต้นต่อเคลียร์เจ้มีเวลาเลยแต่ก็จะอุเวดาอามีอาจารย์แล้วก็บาดเจ็บสัญญาคือดอปูเวรเนาะเลืออัตโขที่ราคาเนาะอีกแล้วแต่ก็จะเนี่ยมาเสร็จดีมาเลยชุลมีชุลศาสตร์ดิโซเลอร์ปรากฏบัตรประชารัฐศิริพานิโอชุลมีชุลศาสตร์บัตรประชารัฐเดินมีต้นเนบันตัดต้นเนดีบ่าอันเนี้ยมูเนียอาเหตุแต่เชื่อก็ต่อเลยปรากฏบาดยื่นอุทธรณ์มือกับพัตติบากาเตสตาตุนยอบะเลเลขดเตขดโซมาเล็กๆเงินล้วนเลี้ยจานตาสวัสดิ์ตาตุนยอนหรือว่าลินเนสโกรธเจแล้วก็รอแล้วคุณเลวีปุโตบ่ามาเลมาเกออิบลอเลือปัดดูบับกามาเวดาละยอร์คารอนสิญาดับปุเวอันดูทอตาพิตามันหล่อเลอร์อำเภออปูเนี่ยหล่ออำเภอเนี่ยคอมยูแล้วก็บูกระเติร์ที่ลีนอเลอร์ตลอดเลเล่นสิเนี่ยคอมมาจากบากาการเนี่ยอุเลก็เจอโคกรถล้านเนี่ยรอเสร็จรถก็ติเลอร์อำเภอเนี่ยก็สวดเชื้อต่อพาสีเราจะมาจากเดาบูก็ได้เจนอกุญญาทอตาได้เจอีกครั้งนี้นอเมเวดาเลอร์เจาะก้อยดาเลิฟพลพีสุวรรณชวีอเกลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะเตวดานาฮูเลอร์ปาแก้คนหนาเลอร์ก่อเจเตตัวโดดตัวโจหลอดซาบะก็คือเลอร์ปาเกลสก็จะตากิตากิและบัตรประชารัฐอากิใครเนาะปาเลแก้คนหนาเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดนนาฮูดิโซเลตากิตัดโลนิเดอร์อับบาก็คือดาเลอร์อำเภอดอจิเนาะเตวดานี่เนาะดินาโคเนจากแค่นี้เนี่ยดิสโซเลอร์ปากเกออธิบดีเลอร์ปากก้อยดากระทรวงมหาดไทยมีเกย์เนาะแล้วกรมการปกครองอาตาเนี่ยมันหล่อลอติเลอร์พัวลีสกือก่อเนาะสกือก่อก้อยดาทั่วประเทศเนาะดิสโซเลอร์อำเภอก็อำเภอก็บักคอตุลล็อกคอเชดอปปราจิโพคอโพดอิบล์เนาะมือกับพัตติพื้นพินตัดติตาโอดิเลได้จะเล่นไรและอำเภอปูแค่นี้เนาะและอำเภอปูปราลพิตามาตาและอำเภอปัวมือเดิมหรือยาดอนลีเนาะแต่คักคาระอำเภอขี้คักคาระอำเภอมาตาและอำเภอปูเดิมหรือตะบีโดนแล้วเนาะบางการเตวดาดีเนาะเมวดาปราลพิตามาตาและอำเภอปูในโอดจอดจุดยาจิบานจิตาพ่อมือปูกาเนาะมาตาและอำเภอปูเจมาตาเดจิตามากระยอกระยอมาตาและปัดดูว่าปลาอากอมาตาและปราสิพกอพกอมากระยอกระยอนอดีนาโคเนอเฮตาชกตอลินเนลอกาเตเวดาเฮตาชกตอลเลพาซิโอตะไคเนบักเลสกอกิเลกจอกจอกวาลอเจตาลอติลอเชลตกาตกาเนตกอตาติตาดิเลติจาเลบากาเตเวดามอตติโอบากาเตดามอตกาอูอันเนนอเลเคลสกอกิเลอจาสิกวาเลเลที่ว่าการอำเภอเซนออีคานิเดเตเวดาตะกจอระคเนอเชคอเนปาเลหมู่กอลินี่เนาะมาจากปปลาทราตะกจอเนปราพระลาเวดาเลอร์เตวดาปราพระลาเวดาเลอร์มาชาคอนีเน่วันที่20กรกฎาคมเนาะเดนเมลโลบาออจัสิกว่าอาราดอตมีกิริจาเกเดออจัสิกว่าเซเนาะอีกาจะเฮเตกนาเลอร์ปัดดูว่าปราอักเลกิเวดาเลอร์อันยอทอเนาะบาชาเนมิแลเนมิแลเลอำเภอปูดันก็บาชอลีชอจาเลลอติลาเชจิเนาะดิซอลบัตรประจำตัวประชาชนเนาะในบาดเนาะเลเลดิซอลลีจาเลโลอันเลียนถ้าจากนี้ไม่อุดชอจิเนาะโลอันเลียจานถ้าจากนี้เนาะเดิมตึบด้วยเลอำเภอในกระตุดตัวโจหลอดทราบการเลพิตามาตาดิซอลขนส่งดอกกะเนาะบัตรบาตากิตัดโลดิซอลเล
ทอำเภอคันในมาเวดาตลอดเปรจีวะบาริบักก็แบบเมื่อเจ้าหน้าที่ดิสอลเลอร์มาตาบักก็คือเลือกขนส่งเลือกบักก็คือโลอันเลียจะแฮตุกกอลซาแฮตุกเจอมาเจอแฮเกลสกอเจอันตาจะในก็เหม็นและดินเนควาเนาะอ่ะดิเลดิหลอนอะไรกินเนาะเล็บเปิดทออุตโบเตเวดาแค่นี้เดอแลเลอร์ตลอดตัดแลเลอร์อำเภอเนาะอาเหตุเชื่อต่อต้นเมตุเลต้นเมลอัตุเลมุนิมุซอสเซชิตเตอร์แต่ละใหญ่ละบ่าวดับเบิ้ลแวร์ปะเหตุเชื่อต่อเลและแกลกันมินาซาปะก้อยดาอุทธรณ์เนาะเชื่อเราดอนมินาซาเสร็จผ่านในและตุเลมุนิมุซอวันที่20เนาะอัตเวดาวันที่20นี่เนี่ยเลือดเดือดกันยายนเนี่ยเนาะคอมโยเลแต่เชื่อต่อแค่ไหนปะกว่าหรือกว่าดอกกว่าตึงกะเลเกลันเนบาเดียตะเกลันเนบาเลบาก็กว่าตลอดติลอเชสปราเตอร์ดิซอลเลโลเจเลปาฮิลอเซเดฟานิกบามีปาเลตาตูอบาสปราเตอร์จานเนปาเลกาขอปาเลจิกูตาเนมูเนตะเกลันเนบาเดปากะตาฮิอนอปากะมาลอมากิอนอดิเนโคเนเดแฮบอบบากุดอปูเวมึกาพาติดิยันยอทอเจญาจินอเมเลอจาซิกว่าตลอดติลอเชอันตาเลอัมเภอปูเนอันยอทอเนาะและกิดอลเลตาสูมือสามมือตาสวิซาเชอมุคอดอปูแวคิดอกนานตะแหละเตวดานักเรียนหลังเขาประจบโพลตะลูโคนี่กะเนาะกันหนาดกว่าสระมืออี้อตาสวิเนาะ

ก็ตือดอลลี่นอตาสวีเลอร์แม่ลอยอาตามุกอดดับเวลเลอร์เมญักคีโอเลอร์อำเภอจอตัวปูเน่เคกันหนาเวดาเดบเลฟกูนาวิลีโอดิเลอร์กับคือเราเคดกันหนาตาสวีเลอร์นั่นแหละตาอูมูเนาะตาอูมูเดตโจข้อกันหนาเนาะดับเวลเฮตโตโดตัวโจปลาอากาเจดิสโซเลติกตอกับปูเน่ตับลื้อละครับกันละมีฮุสซาพลาจิตเต้กันหนาดับเวลปูปูดกาคอแล้วมีชายชาตรีดกาเนาะอาเก็บกาเลอเมทรีตปอเกมุนนอเจบาเนาะเมทรีในตปอทีดามุนนอเจบาไม่มีละจดแต่ว่าปะก้อยดับผู้พิการทางสายตาเนาะขอดับปูอาเวรกามีเลสนันเนาะปูมีเลสนันเดอเก็บกาเมทรีดกาเจบาเนาะบาชาปราคีไกเนเฮกเนปสกอทอโบเนาะเฮกันนาดอวิทยุเฮกแฮกกว่าดอแฮกันหนาดอไปดาเลอ TikTok อปูเนาะดิซอลเลอร์อปูคินเนตโดตโจยาทอบโบลปาเลเมทริดเรบานเนอัจึกเวคอกเวดิซอลเลอร์สัวเมื่อโทรศัพท์มือถือตาโอดาเวอแควลีแควจานดาแควดาอัตมาโลปัสโซโลอัตมาโลดาเวแควเวเซสิญาเวดาเลช่วยลอปเตนตะแลปแควลลิมบลิเมเพลนตะแลนตะกาแควลอเวดาดิเลจะเลสิญาเวดาเลช่วยอันเนเมทอเมทริดทีดาบอบาชาอพอลเวดาเพลโทรศัพท์อปูเนสัญญาเวมสัญญาเวลินะปาคีกาอีเกปราเลมิวสับลาวจินเตกนะปาตะเตเลปากุปัญญาเนเปแฮคือถอเนเปปบาซาเลก็คือถอพินเนพินเนพินเนเปเปมาเดเซบาปบาซาพินเนเปแฮคือถอตะเมพินเนเนาะจอดแต่กว่าปาเตเวดาเลือกเกิดในปาเลือกเกิดเซบาบาชาปาสั่วเมื่อเตามูดการการเนเซเนาะดิซอลเลกเกลเกก็จะเตามูดิแลดิจะแลเลอะเรปานีเนาะจิตเตกนาเดียโดคีกาลอเลอะเฮตโดตโจกาเคนีเนาะไม่เมเลปูสนันตกาเนอัตาปะโกเลอัตามุซาเนมีวดาเลเกดอปะตคลามโตเนาะตึคลามโตตึคลาเลตึคลาเกเลเกเลปะโกวดาตึคลานี่เลที่กอกอเนเนาะแกตัวแทนปะโกเลนักกีฬาทีมชาติไทยเนาะสึคลานี่เลปะจอเตพัวกอบาชามีวดาปะเลเมทลีตเลเปบะปานีเนาะนักฟุตบอลทีมชาติเลเมทที่เดลเลอร์เปรียบอ่ะลิเน่เลโปรลาซาอุลเลเลคอสกูเปกอลิเลตอร์บาบาเลรัตล่ะอะคอมยูเลเฮคือทอนาเกตมีเกเรจาเกกีกอตเลเลอร์เปรนาเกบะสัวเมื่อเต่ามวนตาแกลเกเต่ามวนตาเซเนาะนึกว่านี่ตึดดอกเวบ่เนาะติมีแต่ธรรมดาล่ะชายชาตรีดิเน่เจชายชาตรีเนเมทที่เดทีดาตึเมทที่เกมุนอเจบะเนาะบาชาเรตะกุบักุเซโอเล่นตลอดโอมิกุสากะไตถอตัสสวิอุตสวิมะเนอัมโมอัตตเดตะอุละอุตสกเวียนตาแค่ไหนมีหุสาพลามุนหรอโหลเจเลฮะคือเนมันหลบมันแล้วดาเวตามา YouTube เมเกมาเลเฟซบุ๊กเมเกกว่าเชลาก็จะคีเซเนาะอามาซะเลนจะมือกาพัตติพุพีเนพนเดลีเนกุนโดโกมอสกอตกะเกตกะเกแฮคือธรรมสาดิเลติจะเลเฮกิเฮบาลอซากเวกเกเนาะดิสอลเลปะเตวดาให้กำลังใจเนาะเฮกิเฮบาลอซากว่าช่วยเราซากีมืดนี่เต่ามูเดกันแลวดาเลือกเกเนาะอีคาเกตัดดีตัดโดดโดชิชิเลปะเตดิซอลเลปะกุปัญญาเลเฮกุทอดบามีบับไก่จุดเด็กขอดเดียนตาเลเลเปเปเมทริเมซาเลเลเปเปบัชาปะก็เลยจะสู้ชีวิตบ่ะเนาะดิซอลเลเตตูตันหน้าบ่ะมาสุจ่าซาจ่าตึกเกบ่ะเนาะตึกยอบ่ะเนาะดิเนาโคเนตูกิจอกิจอกแกลกิจอกิจอนอตัดดีตัดโดนแล้วจะเตะกันนาชั่วโมงเลยก็แกเฮรีเฮบาและติเลปือพอแบบพอกอก็กะนึกขึ้นหนาได้แบบกะตาสักวีเลปือชายชาตรีตาจึงก็เตะต่อภาคขึ้นหนาได้เพลือเนาะขึ้นหนาได้เลยตาสักวีเลให้เปิดซอกะเหมือนหลอนลีควาตาสักวีละเนาะตัดเดตาอุดมือซื้อจืดตื่นก็เพลือพาร์ล่ะเนาะดีแนวโคนี่เด้อก็มาเพลิดเพลินเลยอัตสักวีร่าเล่นเลยนะปืนชายชาตรีหรือไงอันนี้จะก็มาเล่นเพลินเนาะแต่มาเล่นเพลินเขาเตวดาตาเอมาเตเลตาเอฮะคือดาบการเลมอตอก้าคู่กะเนาะมอตอก้าเลอะเรอะวาจะเนาะจดเตะกว่าเตดาเสียแฟนเพราะรถหรูเนาะกันหนาดเอากว่าเขาคอยรักแค่ก่อนเพลินเตาหมูเนาะ

그때 리노타 세빌레타 오무 노타 세빌레타 오무 더 더브웨 헤도그나 베다 드블라가 노 타보바오 데카에 테베다 더브웨 파 크리포디솔레 바코다 카톨릭 노 카톨릭 네 바콜레 파 프리티네 메르 메레 로가 바 프리티에모 아지타쿠 바쿠 세르포 오무 노지바 더브웨 파 프리티 노 타보바 시냐오 데카 테베다 무니무솔레 완티 29 노 완티 29 무니무솔 키치쿠이 로가 바카 쿠트네 달레 테메 바 쿠트에 파 디솔레 바카 마토네 헤 hello pa le ke he ke tho so kha ke ru kho la sor ga a te ve da di ne no pa le ke he ke ro so kha ke ru kho le do pu ve catholic a ta pa ne o te mi so kha bo le di so le tu le pha da te mi bo a ve ta o da ve ba ko le pa phi thia ta a ta o de a so kha da ji no phe le ta lo ta le pha ha ri rong ria pha ha ri thai ni ga no a o ve da phe le ve ki me ne lo no dinia khone da baba sinya ku pu pho ba pho he su khu sa khu he su phi sa nyo nta ka le ke pa phi thi he pla phala ta khu ta pho tu lo kho che su ko le pra le ke he ke tho so kha ke re kho le a sorga no la sorga me va da pa ni so a ke du tho va da la sorga ja ne no ma sa le ne ja นอมาทอสคักรึโคดินาโคเนเกดาเชิดตอนละเกดิสอลตะบุตะบาคาเจเนาะมึงกะพัตติพึพีปะพิธีเนาะปะพิธีวันที่29เนาะวันที่29เลิบโบดเตตอคอเลิบจมมาโลดาพระหฤทัยอกอธิเนาะแลกิดอลเลอนตะละอูกว่าจะเชิดตอนเลทเลทล่ะแต่เชิดตอใครเนาะจิบดิจิบโคดับปูแวกก็ปูก็ตอกะเดกก็มาอูเล่นตะกะแลสัญญาเจบาตะใครจะชั่วโมงจะก็แปลกนะตาสักวีตะเผื่อดอกตาสักวีตะเผื่อข้อความในบล็อกนี่แค่ขอดเพื่อแรงเล่นหรือเล่นทาตาตื่นตาเชื่อก็ต่อเลือกหนอดินยาโคนี่แต่หันใหญ่จะเกิดเตะตับไปอีหรอโอชูโอเทเบมีเบมีและเบมือซับพีก็กะหนอจะก็แปลกเลยตาสักวีอาเตเวดาตาแหละเกมือเกมือเดบรีเนาะเกมือเดบรีอัตาสวิแล้วก็มีเลยานิโกตเกเนาะยานิโกตเกเนาะขนาดว่ากว่าเนาะเกมีมอตามือก็กะตาบลือ

Nee,

0: bà các cứ lơ ta cứ cho lơ bữa tè bắt đầu bà đưa họ ta lọt tạt lên lơ âm phở đi sau lơ cứ khó tụ lọ khó chơ lơ mù gà phát tì phư phì ý khá chứ cái tè cứ đọc về chi kè nọ mì vẹt đà lơ mù ni mù xó lơ á cứ mơ lơ âm phở khó tụ lọ khó chơ đọc về nè phí lệ ní lẽ ý khá nè tờ tè đi vẹt lọt tì đi bà nọ mì vẹt đà lơ bà chà lơ bắt đầu bà nè tè vẹt đà tụ đủ tụ chú lọ xa lọ lơ bà kè khôn nà đi sau quả chè âm phở nọ lơ cơ xuông mạ hạt thay nè ta chả nế นอก็บาขุดและดิซอเลอร์ขุดและแล้วโตเจอมาเจอปู่พ่อแม่พ้นยอกก็เติมเมวดาและอำเภอปู่มาจากอำเภอคะเนปักอากูตุลอกตุลอกขอเชิญดับปู่แม่เพื่อนแหล่นี่แหละตัดเชื้อต่อตลอดตีดีกว่าจะแค่กว่าแล้วตัดเชื้อต่อแต่นี่คินี่เราเจอแค่นี้ตุบัตรแลดีกว่าหนอดับปู่แม่มือกับพัดตีเลอร์และออกจากสิกว่าตลอดตีแล้วเชิญอำเภอปู่เดือดตุบัตรแลดีกว่าหนอตุบัตรแลดีกว่าขอเราเชิญตลอดตีชี้แกดิซอเลอร์อำเภอเนี่ยเกิดสกุลที่สกุลก่อนเนี่ยก็ตุลอกขอเชิญมือนี้มือซ่อนตะแหล่เลิกประดุกว่าปลาเห็นเมื่อเลิกเกิดข้อตุลอกข้อเชื่อปื้อพ่อแหวโพจานี่เนาะมีเวลาบักข้อเลือดตับเรอเนาะบักข้อเลือดตับเรอเลยให้เปิดตะกอดที่ขอโลดิซอลเลยอันล็อตีล็อตแช่จานี่เนาะแค่นี้เด้อตัวบาลเล่ได้กี่เนาะข้อนี่ไม่มาหรอกจะมาหรอกจะเลือกแอปพลิเคชันอัปวันตาเลือกธนาคารกรุงไทยตาหรอกเจอเนาะไม่มีเลือกอำเภอคาเดมือนี้มือซ้อแต่เต้เวลาล็อตีล็อตแช่ที่เจ็บอ่ะไม่เต้เวลาล็อตีล็อตแช่ตาได้จะเกิดแฮบบอบากือดับปื้อแหวมือกับพัดตีถึงบล็อตเนาะดินเนมตับลื้อเนาะ
1: ดีลาดีลาผู้บ่าวเลี้ยเกศลาลาบ่าวน้องเนบาธาตาดีเลโลกว่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ทางตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมาแล้วเราจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเป็นการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษณาคอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้งโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่าร้อยละ40ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคร์พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสา ามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
11: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOSที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ จันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้อีกร้อยละ10พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปีหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชน และเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2,500,000 ไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดย

0: ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 สาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรียนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสดุรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันท ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480555ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่าโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิทยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโมสภากาชาติไทยเวลา 14:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28 กรกฎาคม 2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7 นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8 นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17:30 น.เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19:29 น.สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569เวลา8 นาฬิกาณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่วันที่1 ถึง 31 กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10 ไร่
2: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ พิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลียอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า375ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นเวลาสำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปอายุ20ปีถึง75ปีรวมจำนวนทั้งสิ้น220คนได้แก่สุภาพบุรุษจำนวน80คนได้เข้ารับการบัตรประชาประสมบทสุภาพสตรีจำนวน80คนได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจำนวน40คนได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรมและจิตอาสาคณะดำเนินโครงการจำนวน20คนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในฐานะสิริศิลปินและศิลปินแห่งชาติประจำปี2567
5: นางสาวสรสนันท์อันนพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งชาติ2567และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยนิทรรศการสิริศิลปินซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในปี2567เพื่อถวายพระเกียรติพระปิชาสามารถด้านศิลปะเผยแพร่พระประวัติพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกทั้งยังจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านงานอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงดนตรีไทยการขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยพระพันปีหลวงในดวงใจนิรันดร์ทางนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นมายชโยรายงาน
1: พร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายศิลปินทุกแขนงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายปรเมศโพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจถวายอาลัยเจ้าฟ้าของแผ่นดินณโรงละครแห่งชาติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีผู้นำศาสนาและศาสนิกชน5ศาสนาศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรศิลปินพื้นบ้านนักแสดงและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลโดยองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกการฉายสารคดีเทิดพระเกียรติและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากกิจกรรมศิลปินทั่วล่าแสดงความอาลัยโดยศิลปินทุกแขนงประกอบด้วยการอ่านบทกวีบรรเลงคลุยการแสดงร่วมสมัยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงเพลงไทยสากลบรรเลงไวโอลินควบคู่กับการแสดงวาดทรายและการแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้านอาทิการแสดงหมอลำการแสดงโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้นอกจากนี้ยังจัดจุดลงนามแสดงความอาลัยและนิทรรศการมหาวัชระราชธิดาสู่ใจประชาทั้งมวลร้อยเรียงเรื่องราวพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพกิจกรรมต้นไม้แห่งปณิธาน1คน1ความดีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนเล่าความดีที่ได้ทำหรือความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อส่วนรวมก่อนนำไปผูกบนต้นไม้แห่งปณิธานถวายพระกุศลโดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าของแคนาดาในอัตราร้อยละ50ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทางการค้าทั้งหมดและละเมิดความสัมพันธ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งแคนาดาพยายามยื่นข้อเสนออย่างครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและยกระดับข้อตกลงนี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีคานี่กล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดายังคงเชื่อมั่นในประโยชน์ของการค้าเสรีและความเป็นธรรมซึ่งข้อพิพาททางการค้านี้จะเพิ่มภาระค่าครองชีพของครัวเรือนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐพร้อมให้คำมั่นว่าแคนาดายินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขประเด็นที่ยังค้างคากับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาเซลเซียสพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นอาทิเมืองคุมากายะจังหวัดไซตามะเมืองนาโกย่าและเมืองโคฟุอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ JMA ยังประกาศเตือนเกี่ยวกับโรคลมแดดใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้มีปริมาณเพียงพอรวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกมาชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลรวมทั้งปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศขณะที่ทางการอินเดียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ไม้กระบองและยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย180รายอย่างไรก็ตามพรรค CJP ให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายประธานจะยอมประกาศลาออกจากตำแหน่งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่นที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมือ14ของโลกจากแคนาดา2-1เกม 21-12 12-21และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ32ของโลกจากอินเดีย2-1เกม 21-19 19-21และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันด้านคู่ผสมโอโมพักขพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกเอาชนะอูกวนซุนกับลีเจียซินคู่มือ42ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ19ของโลกแพ้เกาเจียซวนและอูเมืองหญิงคู่มือ34ของโลกเจ้าถิ่นไปแบบบุดวิด1-2เกม19-21 21-15 และ22-24ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันที่2มีจอมเตะไทยลงสนาม1คนคือแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์โดยในรอบชิงชนะเลิศแจ็คต้องโคจรไปพบกับยัสดานีโมฮัมหมัดฮอสเซนจากอิหร่านผลปรากฏว่าแจ็คแพ้ไปแบบบุดวิด0-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองบุรีรัมย์มาราธอน2027เปิดศักราชใหม่เดินหน้าสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของไทยเปิดฉากทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในการวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากกีฬาพร้อมผลักดันนักวิ่งไทยจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกและก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันวันที่23มกราคม2570ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาชิงชัยใน

0: จากรายงาน
1: นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวัลลบสุวรรณดีอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตเพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตฐานิคาดนาครายงาน
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่22-26 กรกฎาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI คือนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขาระดับสูงสุดของ UCI จากสหรัฐอเมริกาหลักสูตรดังกล่าวเน้นต่อยอดจากระดับ1โดยเพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนของไทยเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนคุณภาพรองรับการพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยสู่มาตรฐานนานาชาติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
4: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: หากวีอวิยานีลาหุยาติกาเลเลชาจะอุยยาวิอคโลลาเซจ้าเลียวไรกาอบูดาจ้าอคโลหักอยู่ลาวิโยแม่นอคือกากาเชวีอคโตเกิดเชลเลจีใหม่คอยาลอยาอคโตเกิดออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอฮาสจิคกิโลเฮิร์สติไลปุตตาเลนพอติพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและพ่อนาริทาคาไกติฮาเลเลงาฮือลาหุคอไรกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพริโย

0: Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi yo ya che ok lo nga hu rai ka obo da ja ok lo ga pu ga mo da le ok kho ga ko ka da ki che vi tha pa to ola pe te ga le le tha ta u yo ya vi yo ok lo la se ja le rai ka obo da ja ok lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni ra hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha ki phe che le te ga le le ka ja me do me z me ka me le o ha le do sa pi meและยันยิ่งเวียแย่เลยชุดที่สองคอลโลสเปิร์นี่นี่สหปาจูไรฮับเอาคอลโลยันยิ่งนี่ชุดเต็งนี่หมอนี่และจะขอนี่ฮีนี่ชุดขอขอมขอหากวิอวิอนี่ละหุยติพาวติฮาลิลิวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริชักขกายติฮาลิลิงาฮือละหุคอไรกาอบุดาเจ้าคอโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มติฮิวโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลเบื้อเลกาเฟซบุ๊กไลฟ์สดพ่อสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พ่อกาไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยและชุดที่คือนาฮือกากาเชวิโอคอตอกคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเลียอย่าเพื่อหาวิอยากาอยู่เวลาตาวิอบูจอวิซาตาอรอติพาทกาไล่รออยู่เวลาตาวิโยอวิอเนียลาหุยาติพาอคือเปิดตาแล้วอเลมือขากายติเกเชียและอาชิโยลาหุชอจิตาโอกาปิดักอิสิแม่
1: กรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือซาตาปิกาลาวิแลนี่คือไทมิกอคอโลกาก็กูให้และฟาตาจิแม่อย่างนี้นี่ชื่อติ้นตาเลยนี่ชื่องานยูวิออยากขากายงาคือไทมิกอคอโลออนาติตอพ่อและภาคอีสานพ่อไทมิกอก็เจอเตตอเลมุนีตอพ่อเตแลลีไทมิกอฮอเตตอพ่อคาไกเตปอมุยีกอลุลาติโยเจจะได้ปอแลมุฮอมุยีเตดีไทมุเมียออนาเตตอพ่อโลมือเฮยและภาคอีสานพ่อเตแลมอไทมิกอลาเชืออาดามาเอาไทพ่อลุยติโยเจยะกอออญอยาชเวอคอโลงาคือไทมิกอคอโลไลพ่อกาเตปอมุยีกอลามากไติโยเจแมยะกอนี้ชะตินตาเลนี้ชะงานยูเวอยาชอคอโลมุยีเตฮาเวียขอเชื่อเพื่อเสตาเลฮีเชื่อเพื่อเสขะไกงาคือไทยมุ่งเหนียวนาติต่อพอโลแบหุตาวิจิแม่เตกาติตีกูให้แหละฝาจิแม่ลิมุยีลามาจาลาโกลาจะละฮัดแผะต่อลาปื้อเวให้เพื่อขออีกาลูลูลาอือลูฮาลูแผะมีปะเวมีกูเยาะจิลาวิชริพาธากูให้แหละฝาจิแม่เลยขอคนละคู่พอมีปะเวมีกูเยาะจิลาวิชริพาขี้จะแม่เรียกขอคนละคู่พอมุยีลามัวลาโกมีกูขอเรียกจิแนกาเจ้าวิทปะตอมีปะฮะปะลาวิแม่เรียกแค่คนงาคือเตกาลิลิกาสตาพออยู่แล้วก็แก่ลาลาหมอทอก้าจะตัวเวทอกาเรียกหมอทอก้ากะเวกาเย่เย่กะเรียกมุยิขอยาลอกโกกายากอติภากะลิจาวิโยเตียเลกาเรียนี่ชื่อขอนี้เลยจะได้หาปัญญาเชื่อขอนี่ขอนอหลอกมุยาจะก่อย่อยตุโยเจอ๋อชื่อเปอร์เซตาเลยขอเชื่อเปอร์เซออกคอโลก่อเชตุโยเจแม่อยากก็ภาคอีสานพอกับมุยมาหรอขอเชื่อเปอร์เซตาเลยสุดเชื่อเปอร์เซเจถ้ามีก็จะได้ต่อกาอ๋อชื่อเปอร์เซตาเลยขอเชื่อเปอร์เซมุยต่อพ่อนี่เชื่อเปอร์เซตาเลยเซเชื่อเปอร์เซถ้ามีก็ฮอดได้ต่อพ่อนี่เชื่อเปอร์เซตาเลยเซเชื่อเปอร์เซและกูที่พ่ออ๋อเชื่อเปอร์เซตาเลยขอเชื่อเปอร์เซขะไกจีแม่เรียจกาจีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือแต่ยิกาตาเวงูยีขันเปอร์เซจอตาเวน่าเรียกแค่กงาคือแท้มุ่งเหนียวนาติดต่อพ่อแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ผายเย้าน่านลำพูลำปาและจังหวัดตาพ่อขะไกฝาตากโกวิโยจะได้คือแค่โกเลนัวแม่ไอพ่อดอยแหลมโกวิพ่อใกล้อยากก็กระป้ายวิเจดอยแหลมพ่อแล้วเรียกจะได้จมูกยีลาเลยอยากก็กระป้ายจีแม่อยากก็กระลิจ้าเจตาลูอาลูอายุวิอ๋อจะได้ผ่ามาจดล็อกโกตาตาลาหิเจเรียดอยแหลมพ่อกาเรียกมุยีลาจ้าวิทัปปะโตกายากอยกะลูปะมีปะเวลียากอกาจูติคือกะไปแลคะเดจมากะหิเจเลคะโกเกเกลาลาเวยากอฮากาเลติตุคือยากอจะติภากามาเกหิทาคะเดฉันเสเรียกไกกะมาเกกะเวติภัทธะนะเลียยากอชกาจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตญิแลปิละไกตาวิสาตาติภาเพวิยมยากอกอจะเลเลติลอกอกิสานะหาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อล้อใครใกล้เล่ โอ้กูน่าจะเจ๋เลยไล่กับกูไปหักกับกับจ้วยไหมเลยอันนี้จะก็มาตาว่าตาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยจะลงทะเบียนวินาเลยยืนยันตัวตัวเวจะขอลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วิเจเลยธนาคารเผยละวิเจอนาฬิกาเลยชูหุ่นสิวิเจแม่เลยจะยืนยันตัวตัวเวเลยชมมาจะเจเลยธนาคารขอโลกาติพาร์ล็อกกาวินาเลยสติมุลกกาวิล็อกเลยก็ยืนยันตัวตัวเวอยากเข้าปีติมุลกก็จะเลยกาวิล็อกยืนยันตัวตัวดูมาลูนะเลยกูลูกไก่หน่อยวิเศษมาตะลาวิล็อกเลยยืนยันตัวตัวดูมาลูเวอยากกูลูกไก่หน่อยเวมาเจตะลาวิล็อกก็จะยืนยันตัวตัวเฮวิแม่เฮ้ก็ยืนยันตัวตัวตัวเวออกค่าชอเลชอเงาวิชอติผ่านหน้าผ่าวิชอติผ่านหน้าเลยแอปทางรัฐเดแอปเป๋าตังกับแผลเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรียจุยารัฐบาลจ้าดาตาเวธนาคารงาเก่าออกโลจิแม่เลยเฮ้ก็จะได้คือธนาคารออกโลกาชอบีจ้าเจกรุงไทยออมสินทกสออกโลกาเลยเฮ้ก็ตีเลชเวออกคู่กะไลกาลีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโลออสติปอกลงทะเบียนชนิดแต่ยิเวออกโลมอทกาโจเวก็แลเลมาผาเวทปะตอสำนักงานขนส่งออกโลเลยออลกาจ้าเชนิเวเลละท่ากาจ้าก็ยูเวบทสำนักงานขนส่งกับชอปอบีวิโยเจไลกาโทรศัพท์ตีลาวิเลียนี่ขอสอกไอเวสละเมาก็ละเวเลใครแต่ละเคี้ยวก็อยู่แล้วยอกกะละปานี่อยู่เจ้าก็มาชัวยาปูก็ละเวเจสานะหุวิโยก็ละเวเจอนาลิควยแล้วเลยอะโลเลหากะจะเลติญอมือหลอกก็ชอกมาจะจิแม่เลสำนักงานขนส่งอคโลปุลาเวเลบัสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาวิติชสนีกามากาวิออเมตอลาปูขอนอเลมากาวิชติภาชติคือเมาเวติฮาเปเซวิอคโลขอชเปเซแลมาภาวิชติภาณะเลมอทกะจอวิแต่ก็แลมาภาวิมาใจวิจะก็มาชัวแกเกตละสำนักงานขนส่งที่อลอกาจาเชนิเวนาเลลาทากาจายูเววิทปตอสำนักงานขนส่งก็ชอบบีเวตินตินคาบีเจใครแต่แลเลียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอคอลบลงทะเบียนแลเลียมาผ่าวิทปตอเลียชอไลกาชอไลกาเลียเกาะยื่นทบทวนสิทธิ์ก็เวนะเลียงาวิอลอเกาะชนิแตนิลาเซก็เวน่าเลี้ยงวิอ๋อรอติปอกฟุดอนี่เลชนิแตนี่ลาเซก็เลยเรียกขอยื่นทบทวนสิทธิ์ลุลาเวนี่นี่เซนี่วิอ๋อโครเจตินี่ล่ะก็เซกาเจเลี้ยงคือลาหุยากะคันยานามาโซเลฮักกาจารีชมติภากาบักโจติฮาปาติฮาปากาจาเชียกามากาลอแมมอทอติเคจอเลมากาลอแมก็เลยฮักกาลอลอเลียอารมณ์เมื่อกาโตลาวิเลงอะคือลาหุชมอออกแกวินะเหลียวข้อใส่โทรศัพท์มือถือเมสเซจเจอร์ขอโตยอฟือลาวิเลจวยหักกาวิมาเฮเลมากาปะชอติผาลอกหักกาจารีติผาผาโกกาคือกาจอกามากาวิติผาผาลอกเวกาจากาดกาโกกาวิเจเลียมาเตเลวิโกเพซาปอสากากาวิอามาติงาโกมากาวิเลโกโกเลนิมาอีเวเลนิมาตาอีเลอวิอเนลาหุยาติผาโอยะนี้เลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออลอชติผาเลติปออาจุยารัฐบาลก็อยู่กุ้ยและฟุดอนตุโยเจเลกาวิชติภาปุระตัทกาจาลาจอวินากาจาเชียวิชติภาติปอกกานาเลนิมาตาอีเหแมเลติจิเลเลกาอาจุยารัฐบาลกังหุมมียากาฟูกาเพเชเวปะฮะยูฮูกากาปุวิโยเจลาปตอเลอาจุยารัฐบาลกาลีชริคอคาโกกุตาเวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ฮิงาฮาขอชกขอคอโลติปอกอยู่กุ้ยแล้วก็ฟุดอนตุโยเจปุระตัทาเลคุณสมบัติก็เวนะเลเกนเลเกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกโคโรกาจอจ้อเวและเลมาจอแทเวชอติพาเรียบีไกตุวิออกโคโรแต่เวออกคาติพาตียายาลอกก็อยู่บาตุโยเจปุระทาลอกเรียกตาวิออออยาติผาปอยวิออเมเยเลภาษีอยู่ยอกามาปีลาก็เวเลอยากให้ชะได้คือปีลาวิแมเลียกให้เตและปุราตาทาเลียงาหือมือจ้าว่าจ้าป่าธนาคารทกสอคโลพุชาวิดีชาวิเตเซออกคู่จอกามาปีลาก็เวนะชะเวกาอยู่เบาแมก็ปีลาวิเลียดีชาวิชอติผากากอกากิตุโยนะเลียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลเฮกอเลียชะได้คือเลียกกระทรวงคมนาคมพ่อกากอกูเวนะงาฮึมมีย่าเลี่ยมอทอกาจัววิชอติผาถักกะเลี่ยออกคาติผากอตอเรานะกาลอโกนี่ชขอหรือเวลากว่าเลี่ยบาสวัสดิการแห่งราชรอคโลปิเจนี่ชขอหรือลอโกปิเก จเลียมาติเลโกหมอทอกาปีเจ้านะกากันชอกกาลาโกปีเจ้าเลียแกเจ้าเวเลียปีโกแลลิกาโซคมานาคมพ่อกาโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐดอกคโลออลอติพาตากือปีปือวิโยแค่กว่าหมอทอลอกโกกาเลียหมอทนแคจอวิเลติเคแล้วบอกฟุปีมาเปิดเลติเคปีปกาปีก็เวนะเลยใครแต่แล้วหมอทอห่อแล้วมากะโอปีเหวห่อเวหมอทอห่อเวลาท้าจอวิลอกกะปีก็เวนะอยากคำลาท้ามาจอลอกตัวเต็มมากะนะเลยหมอทอห่อก็เลยหมอทอห่อเวลาท้านะเลยปีโอเวก็เลยอยากคำมากะโอดาเหวเลยหมอทอแม่มากะปาเหวชะได้ผ่าหนูฮึฟุปีดาโอปีดาเวลาท้าจอวิลอกอยู่เวลาเลี้ยยืนยาลาเพวิเจเลี้ยแขกว่ากากว่านิชขะนาลินชขะโอโคโกปิโลก็ไปเลี้ยหมอทอแล้วก็ได้ชงะขอเลี้ยได้ชงะขอโคแกโกปิโลเจหมอทอได้แค่จอวิได้ชงะขอโคแล้วก็นาเลี้ยแขกว่าหมอทอนี่แค่จอวิแล้วก็ได้แค่เลี้ยฟุปิมาปุ่ยเวกาปิโลเจแขกว่ากาเป้าและเลี้ยทะเบียนมากกว่าตัววิได้พานาเลี้ยชักกะปิโลก็ไปนาเลี้ยแค่แต่ละได้ผ่าผ่าแล้วก็เลี้ยออยาติผ่านนะออปอยวิออเมเยเลหมอทอกาวือจะเวเลชเวกาละถ้าจอลอกปิก็เวเลชเวกาติคานะจะได้คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลปาฮาลูแพเชเวเลมาวิมมิยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากอจากาเวเลหมอทอกาหรือจอวิทัปตอมากาวิมาจาวิทัปตอจะได้คือออวือลูเลกะเสคมนาคมพ่ออยู่คือกับปูมาจาวิโยเลสำนักงานขนส่งออกคโลคานิชนิกาชอบบีวิเจเลชลาปตอยานีอาจุยารัฐบาลการเลือกครม.คนละก็อยู่ลุลาและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ผ่ากอบฟุดดอนตุโยเจแค่ก็ได้เห็นแล้วเรียกว่าเนี่ยละหุยยาติพาโอย่าเนลิฮิยาการเลือกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาปีแต่ก็แลเล่ไล่กาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาผ่าเวย่าเนลิฮิยาแผ่วิลอก็แลลิติผาโตลาวิเจมาผาวิติผานาเลลิฮิยาแผเลอมากาเวโกเวนะยากชเวเลชดิคือเลย้ายยาเนติผาลิฮิเชเวกอซอนอคอเชอเวติผากาเลกอลอโตเอวิเจโกมาเลบาสวัสดิกาแห่งราฮึกาเวลิฮิเชเวกาเลอเมกอลอโตเอวิเจโอเลจิมายอพคัจาเมลิเซฮาบาเฟเวมาเฮเลยาคาเลชเวเลคาเคพอนิมอเลโกโกงาฮุมมิยาฮาวิโววิทาปาโตลิฟเซฮาบาเวกายูฮอโอฟคาวินะเลชราปตอจุยารัฐบาลกาลีย้ายลิฮิยายาเนนักศึกษาแผ่วิติภามาปีโควิดเกณฑ์ชะเตมากาลีกองกูไกตุโยเจเลขาเคพอกูโตลาตุวิโอยานีเลคอรมอคลัวจุยารัฐบาลยูฮือจิดะปือขอนอลอโกออลอซาตาติภากอปิกาลาตุโยแม่เลอโลเลปาฮากูกาติยาปือติยาโตลาเลเตภากูเลหมอทอเก้าหรือจอวิเจเตภากูลียามาฮิโอกาลีฮิยาวิโอแม่ก็เกือลาวีก็เละเละแต่พาพาลก็ฟูจอมาจาวีเผ็ดเศร้าล้อกว่าลาวีเจมาเผ็ดสักกับเผ็ดเศร้าล้อก็ลาวีเจเละแค่กว่าจะวิ่งล้อขับเปลี่ยนเละอย่างนี้อาจจะอยากรัฐบาลติปอกก็ฟูดอนี่แหละเละกักกือกักจอวีชอติพากักแผ็ดไอตัวอปูนะเละออกคาติพากกูไอตัวโยเจเละแค่กว่าปุระตาทาเละยื่นทบทวนสิทธิ์วิ่งออกยาชอเสร็จชติญิสหาเปาคอลเจติปีลาวิโยยักอาจจะได้คือชอจีเวมาจาเลลียื่นทบทวนสิปากามาจาวิทปะตออยากกอดเจเวก็หาปานิชนิคไกเจเลียใครก็ใครต่อตากีนะเลียนิมาโกเลติลายเยเยติลิปิปาวิอเจก็โตลานามาเสเลปุระทอปิกาจ้าวิชาติพาลก็ก็จะปีลาตุนะเลียชาวมาสสินะเลียชุดิคือจุยารัฐบาลอย่างนี้เลียครมอคโลก็อยู่รวยและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติปะก็เชนิแต่นี่เลยพุดอนตุโยเจเลียใครก็ยูทอตุวิอยาเลียทบทวนสิตุวิอยากาเจเกล่าน่าเลียนิชนิก็ปากะแกจะไกเล่าวิโยเรียกเฮเตและเรียกชื่อที่คือเวียวย่าคนละจุยารัฐบาลกับข้าของกูเชวีนาลียืนทบทวนสิทธิ์วีนาลีคาเปกาติจือเลเลเลย่าเนลีฮียากเตเลมากาลาวิมาโกเรียเยจอเลมิงกือจอเลมากาวิมาโกหมอทอกาเรียจอหรือจอเวโกแลบาสวัสดิการแห่งรัฐมากาวิคาเปนาลียื่นอุทธรณ์กอตีเรียกอ่ะคือไทมิงกอคนละอำเภอฮีฮัสชื่อฮีอำเภอคนละเรียซะนะอุกาเตคาโลพอและ จ้าหน้าที่ก็ติเป๋ากับติขาลูเมื่อและเล่ออรอชได้ผักกูไกลตัวออกข้ากัววิเจเล่งอ่ะคือไทมิกอคโลฮีฮัสชีฮีอาเพื่อออกคโลนะเล่กระทรวงการคลังพ่อวิเจ้าหน้าที่เมื่อและงาฮึมมียาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผ่าวิเลียยื่นอุทธรเวโกเวนาเลียออตีโจเก้ากับมากาไกตูเลียอาเพื่อแล้วก็ออตีกับไกเวทปาโตเลียอาเพื่อสนาอโคโลพอตุโยเจหรือฮีเวก้าและมากาเวเลียมาให้แล้วมีกือจอเลมากาเวเยจอเลมากาเวมอทอกาจอเลมากาเวคนนะจอออแต่แต่มาจอเลจอเวกุลาเวติผาแมยักฆ่าชื่อนอมอทอกาจอเลมากาเวก็เลยนอเตลหน้าจอเวลกุเลี่ยจะก็ยื่นทบทวนสิกามากาเลียมาติเลโกโกจัววิถาปตอนะเลี่ยหิมากาเลียชบุชอบาประชาชนคอมพิวเตอร์ขอเกลือละโกเลี่ยฉันยแต่ยิงาเวเลี่ยจอมาจอวิออแต่มาออแต่เวนะเลี่ยใครก็งาฮือมอทอจัวเลี่ยมาจัวก็เลยจะก็ยื่นทอวิออมาจอนะเลี่ยอยากฆ่ากับเตียนยี่เลี่ยอยากฆ่ากับมากาเวตัวโกมากาเนาะเวติเขานะเลี่ยโกมากาเลี่ยใครก็ออวิออเนี่ยละหุยติผาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลกับผู้กับเพชรเวปาฮะจะได้ผ่าลี่หยาญีอาจุยารัฐบาลคอรมอคอโลติปอกอจีดับปือคอนอลโกออกคาติผ่าต่อลาติโยเลขกว่าก็อยู่เวลาเลงาคือราหุยติผ่าทะทูมาลาติโยตาดอมานิมาตาอีเล่รักคือรักเจ้าแต่แต่วิหาวิวอวิแต่แต่วิโลโกรักไอตัววิออกคาจอหิแม่แต่ก็แล้ววิอันเนี่ยละหุยติกาลิเล่ทะเลอโลซาตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแล้วจะไปชลาวิโยแม่ก็จ้าเลเลียมีฟอลโลกอกิซาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ยี่หิงาหาขอชะก็ขอคอรุทกาอามีไฟฟ้าฟูกะเกาะปีตุโยเจเล่เซฮาติชงาบะเลียมีไฟฟ้าฟูกับปีเวนะเลียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยี่หิงาหาขอชะก็ขอคอโลก็จ้ากาเวนิมูจวิแม่เลียอโลเชื่อเบื่อจะต่อเป้ากับคดีชอบเขากันหน่อยวินะเราก็รอไล่แทะไล่แทะจบวิเลขก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยยี่หิงาหาขอชอบขอขอโลเลยยี่หมู่เขตแปดตาวิโยเลยเราติหมู่เราก็เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอปิติหมู่กาจ้าเชวีชอติผักกาจ้ากาวิเลยเปล่าเลยยี่หมู่ติหมู่เราก็เลยมากาจ้าจอเหวีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาจอเหวีจะขอสลงทะเบียนและผาวิกาวิติผานะเฮก็ยี่หมู่จอวิโยเรียกเฮก็ติหมู่เปิดติหมู่กว่าสาเลียอามีผู้เรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลปีงบประมาณยี่หิงาหาขอชะก็ขอกะมีผู้เสฮาเลติชงาบะปีวิเจเรียกปีวิออกคอโลแลอันทานี่ชนิสหปาจุเรหปายี่หิงาหาขอชะก็ขอมุสนาฮินาริควายท่าเรียกตาพอเลลงทะเบียนจะละไกปวิโยเรียกใครแต่และหูวิออนิออย่าแม่ขาทะเลเรียกขาทะเลก็ขอนิออฮะผู้วิออยามากกว่าเหตุเรียกค่าตาพอเลลงทะเบียนไปแผ่วิออยาตุกทูเล่าเรียกว่านี่นิชนิสหปาจุเรหปาท่าตาพอลาปุวิโยเฮก็นิมูแปตาวิริยาเซท่างาโกไกปุวิคาชูอปิเตโมกว่าสาเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐกาจ้าเชวิอปิเตโมเปลาตาท่าโนฮืออามีผู้ลงทะเบียนและกาจอวิชอติผ่าเลออสกอลงทะเบียนตูมาโลเจเจแลเรียออแตวนาวิซาตาโยเรียเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐอปิเตหมู่กาจ้าเชเวเรียกใครแต่ละเกาะจ้าแหละออสเลจะขอเป้าเกาะจ้ากาวิชอติผ่าอามีผู้โนฮือลงทะเบียนและกาจอวิชอติออสก็ลงทะเบียนตูมาลูจิแม่เล่กาลาตเวอมีฟุกโกฮาปาเซเทบาฮาปาทาตากาวิเจเล่โกฮาปาทาตากาวิเจแม่เล่มีฟุกเซฮาเลติชงาบาวินะเล่ชติโมลงทะเบียนตูมาลูจิปุลาตาทาลงทะเบียนเลกาจอวินาเล่มีฟุกเซฮาติชงาบาวินาเล่โนฮือกาจอวิชอติผาลีบาสวัสดิการแห่งรัฐอปิติโมเรียกจะขอเป้าก่อจ้ากาเลียมีผู้ปุรัตถานุฮือกาจัวเวลโกอสกอลงทะเบียนตูมาลูเจเลนาเกาเลียจะได้ค่าเลียเปื่อเลียเรียกจะขอเป้าอสเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐเลียอสติปอลงทะเบียนและผาวิชอติผาเลียผาวิชอติผาลโกมีผู้เชื่อออสกาลงทะเบียนวิแม่ออแล้วก็หนูหัวชอออสแผ่วิถปาโตมีผู้เสฮาติชงาบัตรเชิญกตัวอโปกาลงทะเบียนวิโยลงทะเบียนวิโยยาเลเลนี่ชนีสหปาจุเรหปาตาเลเสชนีโกหปาเสเทบหปานี่หิงาหาขอชกขอขกายเจ เลลงทะเบียนวิออยานะเลียวสติโมนะนี้ชนีสหปาจุเรหปาตาวิและเลียเซชนีก็หปาคาไกเจคาเตลามีฟุคาทะตากาวิเลก็โกเตชติหปาไทตากาวิจิแม่จอเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาจอฮิวิชติผ่าออสลงทะเบียนและผ่าวิชติผ่านะเลยอามิฟูเสหาติชงาบักรักไอตัวอโปกาลงทะเบียนวิโยเรียกให้เตละอามิฟูตากาวิเลติชติฮาปาไทตากาวิจิแม่เรียกให้กว่าลงทะเบียนเกอออค่าคาเคโอเล่กุโกคาเดน่าเรียกออนไลน์พ่อกับแผลเจเรียกออนไลน์พ่อไลน์พ่อหน้าเรียก PEA ก็เวเล่เว็บไซต์การไฟฟ้าเวน่าเรียกให้กดชเวียวคอลูลงทะเบียนกับแผลเจไม่เลยกับเรียกเว็บไซต์เรียกเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยติกาเลเลกาเลซานาวกาเลจะลงทะเบียนกับแผลเจไม่เลยกับเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกคอลูหนูขนูหลุยและลงทะเบียนกับแผลวีเจเลชเวียวน่าเรียกอามิฟุเซฮาเลติชงาบะเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลูปีละกี่ตัวเองชเวลเลเลติเยวิติกาเจติกาวีเจเรียกไม่เลยบัตรประชาชนคือเปิดข้อน้อเรียนคือเยี่ยข้อเวอามีไฟฟ้าลิมิเตอร์นำบะแม่จอวิโยเวลาทอคือปีวิโยเรียกให้กวิทอคือวิทยาธาตีเยเวเรียนำบะตีมาวิมิเตอร์ตีมาวิตีกาเจติกาวิจิแม่ต่อไปฮะหนอเยี่ยข้อเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาวิเซกาจอวิโกนะเซกาวิกาตีกาเจติกาวิแม่เลยตีเยติเชียวิถัปตโตแล้วก็มีเตอร์ไฟฟ้าตีมาเจติวิถัปตโตนะเลยใครก็ของาคือเล่าหุยาเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาวิชอติผ่าแล้วก็อามิฟุเซฮาติชงาบะเชกาไกตัวอปูนะเลยนะคือเอาเนี่ยยาเชวิออกโลกาลงทะเบียนวิโยเลยออสเตมูแล้วก็กาลงทะเบียนวิเลยอยากเข้าปีเตมูปุระธากาจัววิออสก็จ้ากาวิลกัวเลี้ยวสลงทะเบียนตุมาลูเลติปติจ้ากาไกวิเจก็หาปัทธาเลี้ยเฮกัวคาเดน่าเลี้ยงาฮือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลี้ยออสติโมออสกาวิติผาลกุเลี้ยนอฮืออามิผู้เลี้ยมาลงทะเบียนสิทธาอายุจ้าเวนอฮือเลี้ยยืนยาตัวโตวิติผากาจติเฮวิโยเลี้ยออสกาวินะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออสกาวิชติผาเลี้ยติชนีนีติฮาปาจันนาวริฮาปานีฮีงาฮัสเจ้าของวุศกายืนยาตัวตัวเฮวิเจยืนยาตัวตัวปุขอนะขอนอลีตินยขอนอไทยและอามิพุเซฮาติชงาบาวิชลงทะเบียกาวิเจยานียืนยาตัวตัวเปื่อเลยยานีอามิพุจะลงทะเบียวิมากาจิแม่อีโอวิกาตินยีกาขาเฮวิเจเรียงอ่ะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออสกาวิชติผ่านะเรียเฮโกโนคือเรียธนาคารตีเรียงงากะอจุยารัฐบาลจ้าดาวิกรุงไทยออมสินทกสทอสธนาคารอิสลามนี่ไม่กะแอปเปาตังออกคอลุโนคือกายืนยาตัวตัวเฮวิโยเรียยืนยาตัวตัวปือขอน้อยและเรียขอนอกตินขาขอนอกไทยและเรียยืนยาตัวตัวและผ่าปือขอนอกไทยและอามิฟุเซฮาติชงาบะวิชกาวิชกาลีจะขอยี่ฮิงาฮาขอชกขอโครงการสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลอามีผู้กับปีไกตุเวออลอสัตติภาเพวิโยเคยโกยิกานะปะปะผู้ลอกวอปิออสกาคาปุยเกาสกาลงทะเบียวิเจยาค่ามีไฟฟ้าตัวโกเรียอปิติโมลงทะเบียแล้วมีผู้กาจอลอกวอก็ลงทะเบียตุมาลูก็เวนะยาค่าอีกานะปะปะลอกวอเรียลงทะเบียจอมาลงทะเบียจอเฮวิกาคาปุยกาออสกาก็ลงทะเบียวิเจอีกานะปะปะลอกวอติฮาปาวิติฮาบะเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลกาลาเจจะการีอย่าเพื่อให้อยู่เวลาตาม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายงานลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573
7: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติโดยมีการหารือถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุโดยนายเจเสดได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงด่านชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญของไทยในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ชนัญชิดาสันทองรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและต้องติดตามประชากรในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนดังนี้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานภาพและจำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหากพบประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณากำหนดให้นกปลอดหัวโขนกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับการปรับสถานภาพครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงสถิติแก้วใสรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการจมน้ำโลกพร้อมเดินหน้าลดอัตราเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ35ตามเป้าหมายโลกภายในปี2578
9: นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้เน้นรณรงค์รวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำภายใต้แนวคิดทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของไทยและเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลก ที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลงร้อยละ35ภายในปี2578พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกพบทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปีขณะที่ไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึง2568พบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือวันละกว่า10คนและไทยจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็กลงได้กว่าร้อยละ50จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติณฤมลอุดมพรรายงาน
3: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ราคาน้ำมันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาโชเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิแน่อาดีมาโยหานาลูอายองเนือเกอเน่โยเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเน่ก็เยเน่อุงขึ้นตาโอดาเลอมิแน่นึมาเหนื่อยสาวเน่ก็จ้อยกันยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจอนาลูเหนือเกอเน่โยเยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลูก

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: มาถาเจลิญาเอนาโกฮูมาเลนาโกนากาสปสชขอนาโกลาซาพือฮอนเนแมเอขออัดดูอัติยาเอลวยชิฮอหมอเนดอบิเอลวยบัตทองซุมอยาลาซาเอแมเควิตาหมอโดโดเนเฮลวยขอลาซาญาแมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนุเจลวยลาซาญาเอแมอีคันจอลาซากาเกนีฮอนเนแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
5: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
6: อาเยือนี่เดือขยาว
5: ฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอร์ดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเน่กามองขากาไก่กุญยาเอายี่นิ้วโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ้อนานากาแงเลี้ยวแน่แงชนยังง่ายี่นิ้วนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายี่นิ้วมาเจอกันยา我是爱你
6: โอ้โบดาจ้า
7: โอ้โบชอปเปอร์
6: เบอร์สงค่า
7: ป๊อปว่า
6: เนาะจง
8: โอดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
2: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: 很可爱。
1: 那你阿叔阿干呐，阿罗好干吗？那你跑啥的？

后来研究干么那个呢？都吃不那个呢？孤单呢？常常啊研究，等下干买嘞？人家伊嘛路嘞咯？还干呢？等下只家己嘞，连他家嘞，但呢嘛研究啊，别别么那个呢？啊，你嘛等大爷嘛哎，太嘛哎，没穷的嘛哎，老研究的嘛，稍微的干些拉嘞哎，会嘛泡面呢？就研究。个把和木那个呢，六颗家呢，红哎把啥鱼带过别他和悠悠呀家嘞，怕呀白青啊些鱼呢，有嘛鱼，伊那可罗毛嘞，怕松鱼去和木六颗个高矮伊嘛路个高富来老研究，那个把解开有汤嘞，许个有铁路家些鱼呢，许个切丝呢，松切底个那老研究，细细巴拉。你怕我呀？古吃回来研究葫芦，喝那乌汤嘞？哎，妈呀！伢那的嘛，啥不怕啦？喝不怕啦？嘞？哎，喝有几孬？喝葫芦嘛？伢个伢个嘞？喝不怕个毒呐？可你吃死呢？吃果跟你来研究也是不啦？你怕我呀？古吃回来研究那前面那可你，我把你吃底个呢？不是不啦？你怕我呀？古吃回来我伢伢嘞？那是大不啦？个伢那可你安能底？确实不啦，你怕我呀？过去回来研究和那个呢，还有铁路那些人家都讲呢，能把什么可能没把什么那路去不啦，路不啦嘛，人家讲啊嘞，还有正怕啊嘞，有嘛听能把什么单呢？你说嘞，怕在干的那嘛研究，他们个讲那咯，路不啦，什么那，还有嘛就。你家家可有二代、三代家？三代比你他等啊，有正怕啊嘞呢？哎呦妈，怕松啊！人家他们呢，哎呦妈，你怕松完呢，就落多浪啊！恁你说怕咋干呢？大妈呀，你又干么那咯？把啥的干黑啦个个？那这提个那咯呀？你又啊？你妈个，没那你又多多嘞？恁大路嘛堵米咯？你又把油铺啦多头？天牛多哟，那天牛不来呀？人家也恐怖啦！提个老大没那又是输了又米咯？你又他们呢？这家几个多啦嘞？何家有哈朋友多呢？啊，小朋友还不破嘞？过呢？如果嘛多朋友嘞，俺那过呢？这家怕咯？人家那我回来，俺那嘛老奶奶俺那过呢？多朋友帮忙接人家，我多呢陪啦朋友咯。啊，这个本来本来讲饿嘞，嘛就莫讲饿嘞，会过来讲饿后，那么老呢，本来人家又喊呢，葫芦加嘞加那咯，可你啊，可你把它送起来，或者人家那是在地啦，可你你们啊怕把这人家那地和地嘞，你可你啊嘞啊，那如果把我会不嘞啊，朋友那就路要讲嘞，哎那咯，人家嘛多朋友咯。后片那个呢 ，video 也淘汰这人家，马龙你后片那都有去马龙你那按啊那去嘞，啊那个都也不淘汰，阿爸淘汰 ，video 淘汰你老人家，那平啊个突然按啊嘞马龙你葫芦，后片呀葫芦嘞红毯嘞又谈那老人家，那谈后又那个呢，后吧又哈个出嘴嘞，后头那人家啊人家退十八公额，三那个开公额。องค์การบริหารส่วนตำบลและของเงือกเดือนในเรื่องไม่เจียนเนี่ยเอ็นในเรื่องเดือนจีร้อยเนี่ยมันลงในห้องเนี่ยแล้วถามผู้อาญานะอายุมาจีโอเจนัสเฮ่พัดดุมเฮ่รอสกัดติดตาเลยไอ้ดูเนี่ยไม่เจียนเนี่ยคุรุถัดจังเลยคุรุกระชอบพยุงคุรุนั่นเองดูเฮ่พยุงเลยอ่างอะไรนั่นคุรุเอ็นเนี่ยมันน่าหันเลยนะเฮ่นะแต่ในที่ตรงนี้เอ็นเนี่ยมันการีน่าลอยนิวเฮิมนาคนนี้รับยุบอย่างไรเนี่ยและสิตาเกติอย่างไรเขาจีสิตาตีเงี้ยมึงอ่ะพาเลยขอเนี่ยอ่ะเลยบราสุ่มสีเลยนักป้าบุษฐาจีเนี่ยเนี่ยอ่ะเลยสิตาตีเลยบุษฐาไงเนี่ยถึงมีเนี่ยมันลอยนิวบนหลักฐานผู้หลักคนรู้อ่ะดับบุษฐาฐานเนี่ยมันข้อถกฐานในวิดีโอผู้หลักคนรู้ฐานในลอยนิวยังไม่พาเจนเลยนะแล้วอยู่บ้านง่ายเนี่ยหัวหน้าคนนี้มือจุน่ายามก็ไม่เนี่ยนิ้วที่กุลตโตเนี่ยตโตเลยเนี่ยยศยศที่กุลจอมีเนี่ยประโยชน์ดอกเตลอยพออยากถึงงานเนี่ยพออยากชอนิ้วมันเออป้าที่อันนิ้วมันจะพออยากคุ้มพออีกอยากดูงานเนี่ยก็ดูดูจีรอยเนี่ยเลยบ้านนี้มีถึงมีเนี่ยหัวหน้าคนนี้เออประโยชน์มูลีพูดละดูก็คงง่ายเนี่ยน่าจะทิมเลยมันทำหัวหน้าคนนี้ก็หัวหน้าไม่ใช่ชีเธออย่างนี้ไม่ใช่ชีเธอนักการนี่อาเธอยังแล้วจะไม่มีโอกาสเธออย่างนี้เฮ
คือหน้ากว่านี้อย่ามือถือเนี่ยก็ของเงือเกมเนี่ยก็ของเงือโคโลอายมาเธอช่วยสิญญาดูโลโคโลอย่าเนี่ยโคโลเงาชงเงาชงอาเบเบงเงาลอยนี่โคโลอะไรจีน่าอย่าเนี่ยโคโลนี่อันเนี่ยเกมเนี่ยก็โคโลละอ้าละอ้าโลเงาชงละเงาชงละก็ป้าน่ากับพนึงเงาชงอันเนี่ยเงาชงเนี่ยอย่าให้ว่าจีอายจีที่ก็โลชดชดตาโลโคโลดูเจียเนี่ยตัวอยู่น่าเล่มทางอันเนี่ยอย่าให้ดูโคโลมีจ่าเลยลอยนิ่มน่าให้ดูน่าคนร้ายเลยเองอ่ะก็จะมีจ่าดูน่าคนร้ายแรงอ่ะอย่างเงี้ยน่าอยู่มาเจียอย่ากูอย่ารู้โลโคโลเปลือยในอย่ารู้โคโลอายุทีอายุทีรู้โลอย่ารู้ดูดูนี่โคโลเกมนี่อะไรเจียอย่างเงี้ยอย่าเนี่ยเกมนี่อะไรเลยน่าลุงพี่แล้วก็วิคูมันจะลุงพี่แล้วน่าเพื่อนในออนไลน์แล้วก็มีคู่อะไรรออันนี้ผมก็ไปในนักงานในห้องมือในนักงานพอโชว์แล้วไงอย่างเงี้ยน่ากลัวนี่อันนี้อันน่ากลัวนี่อย่างเนี้ยกลัวชดชดตากึ่งอันเนี้ยชดเวทากึ่งอันเนี้ยเราหัวเราเนี้ยลอยอยู่น่ากลัวเราหัวเราน่ากลัวนี่อย่าข้อมูลแล้วอย่าเอออย่าเออทุเรศอาจจะพูดอะไรซะจีข้อความพนันโน้ตจีสุริเสโน้ตชิมิสุริเสเลยชดชดเวทานะคนนี้ยาที่จีมันนี่กลัวบินแน่จีแท้นั่นหมายในคุณนกคิดอีกครั้งพวกเราคุณทศทายเสียแล้วคุณภาษาจีติปนั่นหรอนั่นติปนั่นชงวัฒนาคนนี้มือพวกเราจุนนั่นหรออย่างนี้คุณเสือในอีเมจอย่างนี้แล้วติคุณหอมอีหรออย่างนี้คุณอีบูน่าจีจีจังอีมสุรอย่างนี้ทำไมเนี่ยคุณคงไม่เลยอยู่หาจุงก็ชดชดละเลยที่จุมาสิญญาคนนี้ชงวัฒนาคุณน่าดีมาจียาสั่งเมจเฮานุเลติจีเล่มทางอาเลน่าคุณจังเอกคนนี้เก่งนี่อ่ะก็คนนี้สิดาคนนี้เติมเนี่ยจะดีกว่านานอสิดาคนเติมเนี่ยแล้วโชคนนี้โชคแล้วเงี้ยโชคอีแล้วน่าคุณลุงเงี้ยโชคมาด้านไหนเนี่ยดีแล้วคุณลุงเนี่ยจีน่าอากุทุคุดูจ้อยแล้วน่าหางาสบู่จ้อยอากุทุจ้อยแล้วน่าอยู่ฮะอยู่จีน่าน่าหาจีงาอยู่ฮะเด็ดเต้จงเออามาด้ามาจงเออยู่ฮะจงเออันเนี่ยยามเลยคุณลุงน่าหางาเนี่ยคุณลุงน่าหางาจ้าน่าโยมาจีก้อนปืนเนี่ยคุณลุงน่าหางาที่ปวนาคนนี้ขี้พูดละมามือดึกอบิฮอเลยน่าอยากพูดละบิฮอเนี่ยโยฮาจีคุณลุงอยากไปทำผู้เล่นเนี่ยลอยเงี้ยคุณลุงจะน่าคนนี้อยากก่ออีเลยน่าโยมาจีขี้คุณลุงทอทานเนี่ยยังไงเจียเนี่ยขี้พูดละทอทานเนี่ยขี้ทอยาน่าคนนี้อยากคุณลุงเลสินดาซาจามูคุณลูกคุมคูเลยง่ายอย่างเงี้ยคุมคูเลยรอเฮ้คุณลูกมาบีอาน่าโน่อับบางอันนี้ทอดหัดจิมาดีเลยรออย่างเงี้ยที่พ่อหน้าก็อาจีจีจังอินเฮมสิรออย่างเงี้ยทุกมินเนี่ยยังยังเอ็นเน่หน้าคนนี้มาข้อพูดละอับบางพูดละมายาสุเนดีเลยสินดาคนนี้มายาอุเนดีเลยชงเงี้ยคนไทยอีเลยยังเอ็นเน่ห้าน่าอยู่ฮะคุณลูกจังหน้าอายุเนื้ออย่าห้อยเลยเงยชดเธออยู่ทางอายเนี่ยคุณลูกจีจีเงยชดเลยจีจีสุดาจีจีมีเนี่ยอยู่ยังคุณลูกอุ่นในหลังอายเลยรอยเงี้ยนายจีคุณลูกยามน่ารอยเงี้ยยามาด่าก็ยาเอเน่คู่ก็ยาเอเน่เลยยูฮันเน่มาเอเน่ซาดูนะคนนี้ยูฮันเน่อะดูผู้หลังคุณลูกยาเอเน่จีโลน่าคุณลูกเอน่าคนนี้ดานุยาบิมหอยงากับนักกางเงาโชว์ยาหัวจีจีสาวงาเลยคีบหัวยูยูเนี่ยถอยยาง่าเลยลอยเงี้ยน่าหัวมายาส่งตรงอ่ะยาหัวจีลอยเงี้ยน่าอามาดาคุรุยาสินะยาสินยังเงจ้ายังเงถัดเดลเองอ่ะยาเออมาสินยามีเอคุรุมันนี่มาดูอ่ะชนในคุบิมิโอมิโลน่ายาคนนี้มาโลน่ามาสินยามีเอคือว่านี่จะมีเมียเธอน่าเลยมาอยากเดจีน่ากลัวมั่นน่ากลัวนี่หลักฐานแรงอะไรก็ป้านักกาฮู้อยู่หายาฮู้ก็ไปคนร้ายคือว่านี่เงยโฉดเธอมามือว่านี่เงยโฉดเธอยังไม่พายอยู่ท่าจีเนี่ยแต่หนูอยากบีโมอีจีเมเจียเนี่ยน่ากลัวฮู้ลูกน่ากลัวมาอย่างคุ้มคอเลยอย่างชุบชบางอะไรเนี่ยอย่าเธออย่าเล่มีเนกูป้าอย่ามีละกันนะโชคามีรอยอยู่โชคานี่อย่ากูรู้เจอนะโอ้ยสื่อลามมุเลียอย่างเงี้ยคือหน้าคนนี้คนนี้งาหูรอยอยู่นะอย่ากูรู้เจอในวิดีโอเพื่อตัวทศลามมุเลพเจอหน้าคนนี้อยู่ตาลูกพเจอหน้าคนนี้คือคนนี้ของพันยังไม่อย่างเงี้ยคือคนนี้รอสี่หูเลยรอยอยู่
那是大不啦羊卡提卡提是大沙特的老爷牛来有哈就个比喻来葫芦的臭头和那个那臭鸡和老爷牛和我来呀来那臭头头的我这头的拍家是这一年有时候把哎他打没吃了拍家安泰啊老爷牙那牙的那个你购买的那个牙的和啥购买的家爷牛和那个你牙个个没吃不能那个不能葫芦苗家那面老爷牛葫芦牙的葫芦将那面牙的面爷牛那你等那都吃的不用那边那妈爷牛都吃的不用那个你去吃面糕子又好面包鱼橄榄呀，另外一样，不厉害呢。这个罗纳达玛也牛。

0: 老爷牛的唱个八千九五九，不厉害的唱他阿爷牛去对面搞的，有哈咪呀，有二月王格拉伢嘞唱他阿爷牛，还个呢他那家嘎子嘞两他嘎嘞怕的那阿爷牛，个怕两他那过呢，阿弟嘛嘞没不来就那个爷不来爷嘞那老爷牛的不那，一主动变拉嘞阿老爷牛一主动变拉那南土阿嘞阿罗。คุณรู้ตั้งแต่ละนาตั้งแต่ละนาเราอยู่อยู่หาจุลุยเลยมาเลยนะคนนี้อีจุลตั้งแต่ละแต่นาอยู่หาจิ้วทุกคนเนี่ยไอ้ดวงไอ้เนี่ยอยู่หาญูเนี่ยเราอยู่เลยมาเลยมันท้าจิ้วคนนี้ทุกคนไอ้ดูเลยนะคนนี้ที่พูดนะเลยตั้งแต่นาคนนี้ที่มาจิ้วอายุลุยเราอยากจ้าเลยนะคนนี้สนอเธอเราอยู่เนี่ยสนอเราท้าวบุสนอบุเธอโนเจียเนี่ยลาบงเอบงเจน่าบ้ามีจ้ามีจ้าข้าเอาทุเรียนอยู่ให้ยังโอคาลิงายเนี่ยคือก็โอคาลิเนี่ยมึงก็น่าที่ปวนาคุรุน้ำท่วมแล้วก็เมจูคุรุตรงนั้นเมื่ออายุมานะกระแสไฟฟ้าเลยให้มีจ้าคุรุชงยาเจียเนี่ยถึงการนักนี้อดีมาเออเธอสวิตไฟทุเรียนอยู่ปั๊บไฟเลยผู้ละคู่เธออีจูผู้ละดอนเลยเจียเลยอยู่หายอแล้วก็ยังอะไรอย่างนี้ปั๊บไฟเธอคนนี้ไอ้สันนิมาโกนุก็ตัวรู้จักน่าดังนั้นนะคนนี้อันที่มานะก็ที่จิมพลายาลาจิงาอย่างนี้หุบปะข้าเอาเลยไอ้ที่เดินนะคนนี้เบเกอร์เลยงาลอยอยู่ให้คุณคุณมาเออยังโอคาเนี่ยที่มาจือยูฮินยูเนี่ยจะดูงาอย่างนี้น่าที่มามุดดูเธอคุณมุดดูอยู่นะคนนี้หุบก็มายาลาจิเลยอย่างนี้ที่มามุดดูเธอมายาลอนายจูยากันเลยมายาจ้าทุ่มเนี่ยอันที่มาคุณเลยเขาเลยนะที่มาเออมุดดูเธอย่ออามาอันนี้ลอยอยู่นะเลยสนอนุทานเนี่ยคุณเลยยังเขาเลยอย่างเงี้ยทุ่มเนี่ยน้ำท่วมเลยนะคุณมาเออยายดวงอะไรอย่างเงี้ยนากับอาจีนากับพูดละลอยอย่างเงี้ยนากับพูดละอาจีพูดละลูรังเอ๋บิดทูเลยเลยเลยมันทำอะไรเนี่ยกับอาจีลอยที่พูดน่าลูรังเงี้ยจ้าเลยอาเบเบมนะคนนี้หนึ่งเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบหกตีหัวหน้าดานุอาจีอันที่มาอาจีทั้งผู้คนนี้มามืออาจีทั้งผู้คนนี้ที่ปวนาช่วยอุจงอาจีแล้วคนนี้คือดูทุนยามแม่ยันยาสูงเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคนนี้ตีหัวหนีแล้วไงยันยาอันที่จีผู้หลักรู้ชมบาลอยยูมีจ่าผู้หลักรู้ลาโลเลเอาจีอาล้อผู้ละอีกข้างผู้ละล่างกาเลยคุณรู้วิชาบาลานาตีวยวยแล้วไงยันยาคือน้ามีใจข้างผู้ละมีใจรู้ละรู้เลยอาล้อผู้ละคุณรู้อีกข้างน้าอันเนออาล้อผู้ละบินยิ่งเจล่ารู้เลยนะฮึมน่าลอยอยู่ตีวยวยแล้วไงยันยูรู้ผู้ละรู้คือผู้ละบิวขากาหน้าคนนี้ตีวยหนีแล้วไงยันยาตีวยหนีแล้วคือน้าคนนี้รู้ผู้ละดูกาเนี่ยคุกมาทุนเนาะทุนไม่เนอโอจีบทูพูดละนักพูดละเฮจีจีเล่ปังไงเนี่ยเฮจีน่าหนึ่งก้าวหนึ่งตีวูตีทุนได้ทุนน่ะมาเทนละมาเทนละเฮเธอจีอายุมาเตอเฮจีน่าเฮก็เตอกงเล่ทำมีรอยเนี่ยทุนไม่เนอทุนไม่เนออันที่มาจีละป้าเล่นอยู่ทันยานารอยเนี่ยน่าตำรวจทันหลวงจีหุ่มน่าตีวูซุ่มเล่ไงเนี่ยตีวิสุ่มเลยน่าอยู่หาอาจิลุลังเอกรู้ชอบาสูงช่วยเหลือสังคมเลยอยู่จีอันที่มาคุรุชอบานาตีสุ่มจะมีจะมีแล้วไงอย่างเงี้ยตีสุ่มจะมีเลยกู้ชีพเลยอย่างเงี้ยกู้ชีพแล้วคือน่าอันที่มาเทราชลังเอนาลากรังเอกคงไม่ทุนเลยคือน่าโลผู้ละวิโวเลยชัวผู้ละเดลิชเลยคือกับป้าโลลังเอจวดเถ็ดชัดชลังเอจวดเราอย่างนี้คงมาทุนน่าก็กล้าก็คงมาละไม่เย็นเนี่ยก็เดินน่ะเราตีกูกูเวแล้วไงเย็นเนี่ยตีกูกูเวแล้วหุ่นน่ะเราเลยจีผู้ละเทล้านเลยเราอย่างนี้คงมาได้ที่กับบุญมันถอยน่ะหุ่นเลยหนูถอยงั้นน้ำน้ำท่วมเลยไงหึงจื้อสายด่วนแล้วยังไงอย่างเงี้ยน้ำท่วมเลยอยู่มาสายด่วนนิรภัยเลยหึงจื้อน้ำท่วมพวกเราเงินหน้าคนเนี้ยเขาคงไม่และชาวบ้านเลยลอยอย่างเงี้ยก็หน้าตีสี่เย่แล้วไงอย่างเงี้ย 地是也有了，他们呢喝几喝几了，喝几几了，把眼尿有面几有面几葫芦拔了，他们呢有还呢，嘛偷来偷来那个门啊，眼尿都好在那剃头，还有嘛就还有嘛就个偷奶拿了，有喝得葫芦偷奶偷奶个。嘞，阿只只得个车过，你来怕个呀？人家葫芦阿只只个过了又哈，你太娘呢？喝酒个过后啊，吐喝酒个过后，酒吐那的嘛，又可可买葫芦啊，抽抽巴拉伢人家，又只那红个呢？阿的嘛呢？是伢那女高女，阿只铺了个女高女，他们呢喝女高女的，还有嘛酒葫芦，荷兰呢，荷兰呢，还有嘛酒。还有马坡马老牛马老牛路的嘛，我们东东来嘛，查理米了有，还有马就把山啊来啊，人家有马就葫芦呢，拍到那个穷葫芦，和葫芦葫芦比那个低嘞那，人家把我水不吐哎，拿了哎那喝的个的那，喝泡那泡泡那泡嘞，还有马就。天呢，嘛爱到你了，人家咚咚的都出你，哎，你等啊，人家很难咯。哎，刚才等啊，人家几个呢？哎呀，个呢，几个啦没了，人家还刚才等啊，哎呀，还接啦，很难开一车咖嘞，比那嘛，人家，哎呀，个把还接啦去咯，个把车头很难，个呢，胡巴铺那个呢，山寨嘛铺啊，人家，个把车头很难，个呢，阿都阿去了啊，人家。那个呢，有几啦？那个呢，有啊，那个格隆什么研究，那么有看呢？的高楼就大了呢，围栏呢，砌了个呢，就拉了研究。那个呢，也跑那格隆什么都他妈。
1: 下下年。

水玉かう。

올로마다 유투아오 옹아 유투도중

太陽来有祖啊哦我来啊我他老来打

0: 你这大妈娘，来在忙，你这大妈娘来行啊，你这大。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มความรุนแรงและไม่ขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
7: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีใจความสำคัญคืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่บั่นทอนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ไกล่เกลี่ยรัฐและลดโอกาสในการบรรลุข้อยุติอย่างสันติผ่านการเจรจาและการทูตและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นรวมทั้งอาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการใดๆที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฝ่ายเดียวซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเรือที่ผ่านช่องแคบฟอร์มูสหรือช่องแคบอื่นที่ใช้ประการเดินเรือระหว่างประเทศอันไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอาเซียนยังรับทราบถึงผลกระทบที่เพิ่มจากความตึงเครียดที่เกิดในตะวันออกกลางต่อการค้าความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยและขอยืนยันถึงพันธกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยศักดิ์ศรีวิธีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุ
8: เกิดเหตุอาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ระหว่างลาพักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเปาะเซ้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานเรืองวิชชูแก้วสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินออกกำลังกายอยู่บริเวณหน้าบ้านพักได้ยินเสียงปืนจำนวนหนึ่งนัดก่อนรู้สึกเจ็บบริเวณแขนและพบว่าถูกกระสุนปืนเจ จึงขอความช่วยเหลือจากญาตินำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างลาพักที่บ้านภรรยาในจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
2: รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้เร่งออกมาตรการปกป้องนักกีฬาจากการล่วงละเมิดทางเพศ
9: นางสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้รับกรณีร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศในวงการกีฬาซึ่งทำให้รู้สึกหนักใจและตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งปกป้องนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศพร้อมย้ำว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรเป็นสิ่งที่ใครต้องยอมรับหรือเป็นราคาที่นักกีฬาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้เล่นกีฬาและเดินตามความฝันพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจไปยังผู้เสียหายโดยระบุว่าการตัดสินใจออกมาพูดถือเป็นความกล้าหาญและผู้เสียหายไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและขอขอบคุณไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีรวมถึงคณะทำงาน Safeguarding Thailand ที่ร่วมรับเรื่องและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าจะมีอีกกี่เคสแต่จะก้าวไปสู่สังคมที่ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบและวงการกีฬาจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซอง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โอ้
0: เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
10: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: ันเป็นเฮาเฮาแป้งกันเป็นใหญ่
1: เฮาหนังกันหักกันเฮสั่งนั้นเขาอยาก
0: เฮาหลุดจอยกันแก้มือมันอยากเฮาหลุดจอยกันหักมือมันนัก
1: หลูหมอหักกันมือไปตายหลูหมอเสร้ายมือไปซุ้ม

มาซุ้งค่ะมาซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลค่ะทบกันติในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวย้ํา10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ําอยู่จอมกันตั้งเขาโมข่าวนั้นเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่พ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาชมอยู่ติแล้วตั้งไลในก็ต้องตักบอกลาถึงกันไลอํามาติชมทั้งเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะอํามาติด้วยตั้งไลฟ์นะคะแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และตั้งไลฟ์ TikTok เฮาค่ะไลฟ์ติหลายตั้งฮบทุกจอมกันติสวทเก้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3สํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3ตั้งเจดอนเก้งใหม่ตีนในนั้นค่ะฮบทุกกันซีนะคะถึงมาข่าวย้ํา10ถึง11โมงในเป็นตอนการภาษาความใต้ในตอนการมื้อสุงขะนะคะอยู่จอมเขาโมขาวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังในค่ะวันตั้งในนั่นค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะก็ติอ่อนเอาข่าวเงามาฝากตนถึงพี่น้องเขาเกี่ยวกับลุยว่าเตมีฝนตกลงมาหนําในโจกาวงวางในกว่าหลายๆปืนตีหลายๆอองตีเมืองใต้เมืองไทยเมืองมานเมืองหังก็หลูเลยฟังไว้ลองฝนล้มๆย้อนไปว่ามันเป็นข้าวฝนเสติเอาในกว่าเตจังมีเตเอาวันที่21ในกว่าเตมีฝนตกหนําค่ะฝากฟังไว้ปันจะซื้ออันพี่น้องเขาเตออกตาไปตั้งกว่าเส้นตาสายตั้งตั้งไหลในก็ให้รถเพลเลยถอมด้วยข่าวเงาหือคิดตั้นอยู่ตาสิในนั่นเอามาฝากตวนจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเจอดังไหนเกี่ยวก็ไปลองข่าวเงาลองฟิงฟ้าละสิอันเปิ้นล่ําคาดไว้นั่นในค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกําได้มาถอมตุ้ยเทียงอันนึงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเป็นข่าวเงาอีสังหลาในนั่นค่ะเป็นข่าวเงาเกี่ยวก็ไปลองวัดไว้พี่น้องเฮียงการหยันเมืองเขาเขาแก้มผู้คานปากจอมพ่องลุงเขาหมอกลัดถึงว่าย้ำพ่องจะเหลวจอมจึงตั้งเมืองจึงไทยควักปันข้าวย้ำไหนค่ะข้าวย้ำตอนตะเฮ็ดวัดไว้เฮียงการหยันเมืองสามจึงเมืองต่อถึงปีสองเฮงหาปากปลาย70ในนั่นค่ะเมื่อวันที่19เดือนธันวาคม72เฮงปลาย26นั่นร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ไหนคะทองสลวยกรไหนคะเอาแก้มผู้ขานปากอันอยู่ที่จอมจึงดังเมืองจึงไทยหมอกลาถึงว่าย่ำพองตะเหลวจอมหนังปักเปิงหมายมีมือวันที่14เดือน7ปนมานั่นได้เลยหันว่าควักเตื้อข้าวย่ำปันพี่น้องแห่งการยันเมืองอันลูกมาตั้งเมืองห่มตุ้มเมืองมานเมืองลาวเมืองเวียดนามให้อยู่ดังเมืองจึงไทยกว่าเมนลองโจข้าวและเหตุการณ์กว่าต่อพอถึงวันที่11เดือน12 2เฮงหาปากปลาย70ว่าหนังหือปอเตยุกมุนลองการป้ายหมักมีและหลุดยอมปัญหาลองขาดก้นแห่งการเนื้อห้องการเหตุการณ์เจ้านั่นไรสังในกรอบนั้นแลเมื่อติเตมันเดียกอไว้ควางเหตุการณ์แห่งการยันเมืองกำน้ำนั่นก็เตรียมมดมือปลายปี2เฮงหาปากปลาย69ในกวยกาว่าย่ำไปมีลองการควักปันข้าวย่ำมันเสียเตียจังที่ได้แห่งการจุ่มในนะคะขาดลองอยู่เศร้าทางในเซเลกอบนั่นแหละหนังคือปอติมีลองตื้อตั้งให้อยู่ง่ายหลุมเจอกว่าในนั่นเป็นกอกควักปันข้าวย้ำ

ย้อนเหินนายจางองตีเหตุการณ์เนี่ยค่ะที่ตามเนี่ยค่ะข่าวเงาผ่านดังผ่ายตั้งกรมการจัดหางานเนี่ยค่ะที่เว็บไซต์ www.doe.go.th เนี่ยนั่นค่ะโยก็หมายฟุ้นฮิปเน็ตกระทรวงแรงงานที่1506 2ตอนตาเดเฮกังโยก็หนังคือประเด็นยากุลหยอกเหรียญนั่นในนั่นค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตัวจู้ถึงป่อแม่พี่น้องเขาเกี่ยวกับลุยลองวัดไหวและเป็นขวักปันเขาย้ำวัดไหวแห่งการเงินเมืองเขาเขากวาดแทงต่อถึงปีเดมาเหลือ12สองเฮงไป70ในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาอันนี้ก็เอามาฝากตัวจู้ถึงป่อแม่พี่น้องเขาเรื่องหนังในค่ะอ้อเที่ยงลองนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาเตือนเลยหันว่าพี่น้องย่างค่ะพี่น้องยางตุกย้อนลองตราเพ่งเป้งปันแห่งการปังจ้างอัญญาติยอบปอดทุบแหมห่าวแหงนั่นมือวันที่เศร้าเลือนเจ็ดสองเหงปลายเศร้าหกค่ะย่ามกลางในสิบมองพี่น้องแห่งการอันเหตุการณ์ที่ปังจ้างตั้งแม่แตงเจดวันเก้งใหม่เมืองไทยนั่นอ่อนกันมาจู่กันตีนาห้องปริกหานผู้ทอนเวงเก้งใหม่เสียแลตุกย้อนเฮามีลองตราเพ่งเป้งกันไหนค่ะปันทุนอีอาศักสามสิบหกปีอัญญาจนาตีไทยเขาตียอบปอดทุบสีแลเลยมาเชื้อเผาแห้งไว้ในขาออกนางสุตาไอศักสามสิบเจ็ดปีก็เป็นแม่นางทุนอีเจ้าเคยย่างเหลียงอีป้าตั้งบุปีจุ้มนองแลเฮียงการตีปังจ้างเมแตงเขาเฮียงการมีหมอกหนึ่งปากปลายยิบตั้งป้ายอันเตียงไม่ว่าเฮาทุนอีเลยปอกมาขึ้นไว้ไว้ในอย่ามีลองแจกเพเฮียงการอย่างมึงก็เป็นก้นเหมือนกันกุ้ยในนั่นค่ะให้มีลองตราเพ่งเป้งจิ้มเจ้านั่นเสียแล้วทุกย้อนป้าเฮาเจ้านาตีเขาตีนยอบเอาตั้งพิษปันก้นอันเฮ็ดหายที่ทุนอีเลยมาเจ็บเฮาแห้งนั่นในนั่นค่ะออในก็ภายตั้งเป็นแม่นางใจทุนอีนั่นก็ให้ต่อผู้สื่อข่าวเสียแล้วว่าทุนอีในเป็นก้นหาเลี้ยงลูกล่างนางมีแหละบ่แม่ตั้งเฮือนมือมันเลยกว่าจะเป็นกว่าจังไหนนั่นในก็ตั้งเฮือนก็มีลองกินเจอติเตป้าจิ้มกายยดยาตูผู้มันแลกาเจอจากนะเฮือนก็มีลองหยับผมมันเป็นก้นหลีมีตั้งพิษสังแลเฮ็ดให้เฮ็ดให้ต่อกันพอถึงฐานในในนั่นค่ะเนาะก็นั่นแหละปนมามือวันที่14เดือนธันวาคม72แห่งปลาย26นั่นทุนอียากลจุ่ม1ลาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เสตียอบต่างก้ากว่าตั้งกวนตั้งหลดครึ่งตีนาห้องเฮียนดุกอ่อนเล็กหวานกึดจ้างเมแตงนะคะมันใจสืบฟ้นลาดว่าญาติยอบกวยกาลาดไปสุดเอาสายมันขาดกว่าแปดกวนวันกำพองก็เลยหันปืนเอาตั้งพิษมันสิเนี่ยค่ะไว้นั่นก็กับสืบก็อําไหลเอาแทงว่า1ก่อจังกว่าทั่วผันมันใจมีหอยเจ็บติก็หูแลมีเลือดไหลมาจอมคูหนังหูแลซบล่มลิ้มตูในกองเยอะแยะหิ้มเสียนตั้งปังจ้างปังไม่เตียงหลุดเครื่องมันก็แปดไว้หิ้มตั้งย่ําเดียวเลยเข้าห้องยาห้อง ICU ยังไปฮู้ตูในนั่นค่ะออกนายจ้างอํานั้นก็ไม่เรื่องเขาก็กว่าตึงลัดเจ้าหน้าที่ไปอํากล้าปืนเผาว่าพะฮู้จักกวนให้ตีปันสู้เงิน 50,000 บาทว่าไหนค่ะย้อนเปิดสื่อข่าวออกมากว่าหลายๆตีถึงมาวันที่19ปริหารตับไปลินเลียนไม้33ออกลีกว่าในคำขึ้นนั้นมีเจ้าหน้าที่เขาต้องหนึ่งอยู่ไว้ตียอมนั่นผู้ไหลเฮ็ดพิษในตื้นเตะตึกทัดทองเสียเตะเอาตั้งพิษปันกว่าอยู่ในข่าวเตรียมมาย่ำเหลียวปริกไปเลียนลินฮาก็อันตกปุนพรคำขึ้นนั้นมาหมอบตัวไว้ตีห้องปริหารเขาลัดว่าอําได้ปอดทุบเฮ็ดให้มันใจมือเขาตั้งหลานนั่นมั่นใจอ่ำมีไว้กับตัวแลอ่างห้องกว่าเจ็ดตีตับเขากุ้ยกามั่นใจเกี่ยวกตุกเหนือกาหังกุ้ยเขาก็เอารถครึ่งมันนั่นเคลียร์ลงปั่นหิมตั้งกุ้ยเนี่ยค่ะกุ้ยกาในสื่อตรงวงแก่ทัดสังว่าปอกเกี่ยวกตุกกาตีเลยมีห้อยเจี๊ยบจอมแขนขาดูคิงกุ้ยอันเน่เตอร์ตีก็โหปอหูก้นเกี่ยวกตัวก็เฮ็ดสั่งอ่ำมาด้วยสิช่วยปันกว่าส่งตีห้องยาจึงเจ้าหนังในเจ้าหน้าที่ปริหารผู้ทอนกว่าตีครึ่งปองปันให้มีลองตราเพ่งเป้งกวาดแทงเนี่ยค่ะอันนี้ตีเลยว่าพี่น้องเจ้ายางเขานั้นมีลองพ่อมโฮมกันสิออกเนกลางเจอทุกย้อนลองตราเพ่งเป้งปันเนี่ยค่ะก้นก้อนหนึ่งอันตีเลยย่าปืนเฮ็ดให้หมัดเจ็บไว้นั่นจึงไหนค่ะเนาะอันนี้ก็ตีเลยว่าอยู่มุนเนี่ยนำเจอกันเตะๆว้าวๆเนี่ยนั่นค่ะกำเนิดประเดี๋ยวมาตัวให้เกี่ยวกับเรือรองพี่น้องเจือคือใต้เฮาค่ะย่ำพองตะเหลวนั่นในไปเซเลมาอยู่เศร้าทางตั้งวันเปิ่นเมืองเปิ่นเหี่ยวในมังเจอซ้ำดีกว่าเฮ็ดให้ตัวเปิ่นชื่ออันเป็นพี่น้องเจ้าเฮือนเฮาสำเป็นพี่น้องแขกในค่ะเนาะมังเจอซ้ำในค่ะตีอ่อนกันกว่าพิษโมกันตั้งหนึ่งอ่อนไล่เสียแล้วเฮ็ดให้เปิ่นจันจังเฮาค่ะกว่าก็มีคือมังเจอซ้ำเนี่ยค่ะกูอําเลยนาการเนี่ยค่ะหนึ่งเปิ้นว่าหนึ่งแค่ใครเวียนเสือเกี่ยวกับเสือสิเฮ็ดสร้างคอนเทนต์เฮ็ดลองเนในสื่อตรงวงเนื้อโซเชียลมีเดียกะตั้งนำตั้งหลายก็เหมือนแล้วยัง

phong tờ liều nên bắt để mà tôi à nơi càng chờ cháu hơn nặn nơi xứng bên chàn trăng hao khá nền gọp nắn bí nó khảo lũ lấy phang dù phang kín yếu có dạp bê mưu luôn mưu quay nền phéo quả hà tèm bắn tăng hẳn thứng tí nưng yếu tí nưng sử ăn nưng yếu ăn nưng này khá tà liều này sử lá mà thiàng tăng nằm tăng lại hẳn tìm cháu tìm chêu này khá nọ จะอยู่ค่ะอันเปิ้นว่าเฮาคันนั่นมันก็อันเปิ้นเตรียมกว่าเปิ้นเนี่ยฮู้ว่าเจอติอําเจอติย้อนนั่นแหละเฮาก็อย่าไปเจอไม้แน่นเพียวเนี่ยค่ะบ่เฮาขายอยู่เย็นเนี่ยเขาก็เต็มจังกะเฮาไผละซื่อๆซึ่งนั่นนี่ค่ะเนาะกอบนั้นพี่น้องเขาก็จะกัดใจเย็นกันอีกอันนึงย่อก็ฟังอยู่ฟังกินกันจ้อมยําพองตะเหลียวนั่นยังถึงเป็นโจข่าวที่เปิ้นออกกด7กดทัดด้วยเฮาเฮียงเอาตั้งผิดตอนดาก้นเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีอยู่ค่ะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันปอมเมปีเนาะเขาให้เลยค่ะผู้จอมกันซึ่งหนังเลยค่ะอ๋อชมได้พิ้งก้อนมันย้อนมากกามให้อ่อนอายก้นผ่านค่ะสืบทำค่ะ

อ๋อค่ะเพียงกว่ามานูถูกเจอหนึ่งโหเนี่ยค่ะปีพี่น้องขอยันกันเข้ามาเมื่อไกเปิดปันให้เลยงิ้มถ่อมเยี่ยวคานะเปลี่ยนเพียงความกรรมให้อ่อนอายก้นพันเนี่ยค่ะโมหนุ่มเสือห้องไว้เนี่ยค่ะฝากตวนจุดถึงพี่น้องเขาจะเจออันย้อนกันเข้ามาจอมในนั่นค่ะฝากตวนจุดถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะอ๋ออันนี้เขามาด้วยแทงในนั่นค่ะถ่อมด้วยเกี่ยวกับลุยลองวาย่ำพงตะเหลียวนั่นเนี่ยค่ะเนาะเหมือนดังตั้งเซดอนเก้งใหม่เนี่ยค่ะภายลองรูลอมด้วยถึงลองอุปเปิงลองมันกึ้มขาวันก้นเมืองกรมการปกครองเขาเนี่ยก็ตั้งเซดอนเก้งใหม่ก็เปิดปันในตอนการหอมฮักหอมใจแก้ไขสถานะจีเจียงใหม่หรือเรลากำเมืองป้ายในของเปิ้นเตรียมมาจังนั้นเนาะเฮ้ยรัดความต่างอันรู้สำแล้วเนี่ยนะก็เดี๋ยวเลยว่าเมื่อวันที่17เดือนธันวาคม72แห่งปลายเศร้าหกนั่นข้าวยำเกาม่องกึ่งอองตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์เจดอนเก้งใหม่นะคะก็เตมีนายณรุชาโคสาสิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเป็นรองโหนาเปิดรองมอบอับปันแกลิดปัญหาเกี่ยวกับเลยรองสถานะนะคะรองก้นแห่งการรองลูกอ่อนนะคะเนาะในนั่นค่ะอันเป็นหมายเลขจีอันเลขจีในโฮงเฮียนนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาตอนตาดียุคมุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในนั่นค่ะก็เตมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ก้อนเจดอนเก้งใหม่นะคะมอบอาบปันนายชัชวานปัญญาแก่ผู้ก้อนเจดอนเก้งใหม่เป็นผู้หมอกลาดนะคะเป็นผู้หมอกลาดในห้องหับนะคะรายรายฝ่ายในนั่นค่ะอ๋อตอนตาที่เฮ็ดปันลูกอ่อนจ้าจื้ออันอัมมีสัญชาติไทยในนั่นค่ะลูกอ่อนไม้ตูจีอันอยู่ในห้องเฮียนนั่นในค่ะกำนำนำเปิ้นก็ดีอัมมีลองสุนไลสุนเป็นเพ่งเป้งจอมเปิ้นอามาได้เป็นลองการป้ายปัญญาอามาได้เป็นลองการป้ายอยู่ลีรู้ล้อมได้ถึงลองป้ายอยู่ลีเจ้าในไรสังในนั่นค่ะย่อก็ผ่ายตั้งกรมการปกครองในนั่นค่ะเปิ้นก็จ่องไกลไลสั่งมาว่าเฮืออ่อนกันขัดเจอในค่ะรู้ล้อมด้วยถึงลองหมายกับตัวลูกอ่อนเจ้าในหนังหื้อโปรเตมีหมายกับตัวย่อเสียเลยตีห้องหับนะคะภายดังปักเปิงหมายมีเปิ้นในนั่นค่ะในพื้นดินเซดอนเก้งใหม่นั่นนะคะมีลูกอ่อนไม้ตัวกับตัวหมายจีนั่นอยู่24เหง8ปากปลายเซาเอ็ดก่อนะคะคึงฟองให้สร้างกว่าย่อในอำเภอเมืองแลดัง6เจเวงจำจำนั่นนะคะเนาะเมืองหนังตั้งเมืองเก้งใหม่หางดงสารปีสันปัดสันกำแพงว่าในนั่นค่ะเนาะเจ้าในค่ะเนาะเปิ้นก็เฮ็ดกว่าเหย่าเหย่ากว่าเหย่าหมอก14ปากไป57ก่อในนั่นค่ะเหย่าก็ย่ำพองตะเหลียวก็เปิ้นดึกครึ่งปองเฮ็ดสร้างกันอยู่ในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเกี่ยวก็เป็นหลวนหมายเลขจีอันว่าในในนั่นค่ะในก็ยืนมอบอาปันหลายๆตีหลายๆก่อเหย่าในนั่นค่ะตั้งเจดอนเก้งใหม่มันก็ถามมาตั้งลำปุ้นค่ะลูตั้งกรุงเทพมหานครค่ะลูต่างตีอันให้อําไปมีข่าวง่าวว่าซึ่งหือบ่มีเด้มาต่อไต่หมอกลัดถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่อําอําห่างในนั่นค่ะเนาะย่อก็หมายจีโคสอันว่าในหมายจีดุกว่านั่นอําเจอหมายกับตูเจอว่าเป็นวัดไหวประชาชนในคณะกวยกาว่าเป็นหมายรหัสโจข้าวอันตีภายตั้งห้องการภายป้ายปิงยาเขาออกปันตอนด่าลูกอ่อนอันอํานี้เจอคือตอนด่าที่เขาเฮียนลิกไลในนั่นค่ะเพราะว่าผ่านกว่าฝ่ายลองลงจือเซียนหมายในนั่นก็ฝ่ายทะเบียนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกว่าเป็นหมายกับตัว13ตัวเนี่ยนั่นค่ะเยี่ยวก็จะเลยหับไว้กับตัวกว่าหนังหือโปรเตคืนเฮียนเยี่ยวก็หนังหือโปรเตคืนเฮียนไรหนังหือโปรเตเขามีศูนย์ไรศูนย์เป็นแต่ได้ก่อยดยารู้ล้อมได้ถึงลงป้ายอยู่หรือจำเจ้าในให้มีลองผิงเป้งกว่าเนี่ยนั่นค่ะปีน้องเขาเขาก็เป้าว่าผ่ายกระทรวงมหาดไทยเขาเนี่ยนั่นค่ะเปิ้นก็จะปันนั่นเนี่ยก็เตเลยลูกอ่อนไม้จีนั่นก็เตเปลี่ยนเป็นไม้13ตัวเนี่ยค่ะอันเตขึ้นเตขึ้นตัวโดยศูนย์ในนั่นค่ะออพี่น้องเขาเขาค่ะย่อก็เปลี่ยนไม้กับตัวก้นอันตีอ่ำใจสัญชาติไทยในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะย่อก็เพราะว่าเปลี่ยนสถานะกว่าย่อซ้ำเตไรวัดไวอีสังเทียงหล่าในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งเจอในนั่นในค่ะขึ้นอยู่จอมหนังว่าภายกระทรวงมหาดไทยภายเปิ้นออกเฮ็ดปันวัดไวนั่นว่าลูกอ่อนก็นั่นในค่ะเตไรวัดไวอีสังหนึ่งในนั่นค่ะลูกอ่อนนั่นเตเป็นวัดไหวกับตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยวัดสีขาวเป็นวัดโหศูนย์เนี่ยค่ะตอนซึ่งหนังไหนค่ะเยอะก็มีทะเบียนประวัติไว้ทร38ค่ะเยอะก็เพราะเป็นไหวสีขวางนั่นเนี่ยก็เป็นก้นลูกอ่อนเฮียงการยันเมืองอันไรขว้างมาอยู่เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยจิ๋มจึงไหนคะเนาะเยอะก็วัดไหวชนกลุ่มน้อยอํานั้นก็วัดไหวปืนตีสูงอันว่าได้ซ้ำเป็น
จอกลุ่มเจ้าคืออันที่อยู่ดังเมืองจึงไทยมาจอมเหรียญดินมาในนั่นค่ะเพราะว่าใครเปลี่ยนเป็นลองคือไทยสัญชาติไทยล่ะในนั่นเตเลผ่านหลายลองหลายขักตวนกันอยู่นะคะนั่นก็จะเป็นลองตั้งมันเทียงว่าลูกอ้วนมีวัดไหวอีสังเขาในระหว่างจึงหือพองวัดไหวก็เป็นปอวัดไหวก็เป็นแม่เป็นจึงหือจึมจึงหนังในค่ะกุ้ยกาว่าเพราะถามว่าวัดไหวลูกอ้วนในห้องเฮียนนั่นเป็นเหล็กจีอันว่านั่นเนี่ยมันจะออกปันโจข้าวตอนตาเตตอบเลขห้าเตมังในห้องเฮียนเปิ้นเตมีไม้กับตัวบ่มีไม้กับตัวมันหัวเตออกปันจึงหือในเปิ้นก็เพชรออกปันในโจข้าวในนั่นในค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเทียงหนึ่งลองตีปีน้องเขาวนว่าเฮ็ดปันวัดหลวงในห้องเฮียนอาจจะไว้ไทยกับเรียวในอ่ำเจอค่ะนะอ่ำไปเจอในนั่นค่ะมันจะเป็นจอมหนังคักตอนมันนั่นในนั่นค่ะเอายังตึกมีเทียงตั้งหนำตั้งหลายที่อยู่ในคักตอนดีกดเจ็ดกดทัดด้วยว่าลู่อ่อนจะเจอกลุ่มเจอในนั้นมันจะเลยวัดไหวอีสังย่อก่อนจะเลยออกปันจึงหือเจมจึงหนังในค่ะหนังหือโป๊ะเตแก้ฤทธิ์ปัญหากว่าเลยลองตั้งอันถูกแม่นย่อก็มีลองเตียดตัวเกี่ยวกับไปลองการเตะเอาลูกอ่อนตั้งมึงมานเฮาขามาในมาตันตัดเลยวัดไว้เจ้าในสื่อกันเฮมันก็มีจืออันเดียวเหมือนหนังน่องจามหอมเนี่ยแหละน่องจามหอมเนี่ยแหละอารมณ์เป็นสิบจือหมายกันอันเดียวกันเจ้าในเฮมันจะมีการมวนเงินไต่ข่งไต่โต้กันเจิมเจิงหนังในค่ะลองตั้งเจ้าในก็มันเตะเลยว่าหลู่เลยฟังกันไว้จอมในค่ะเกี่ยวกับลองในอันขามาลัดในเป็นตั้งเก่งหายเป็นตั้งเก่งใหม่นะคะเย้าก็ต่างเจดอนเตมีซึ่งหือเทียงในก็หลู่เลยถามกว่ามันก็ถามว่าพวกเขาเก่าหลักฐานมาเฮาก็ยินทั้งกล้วยก็เร็วจังไรอันนี้เตเลยลาดว่าหมายจีอันว่านั้นมันเป็นตีนในห้องเฮียนเปิ้นออกปันให้แหละสั่งเจ้าว่าในห้องเฮียนเปิ้นย้อนอีสังมาก็เฮาก็หลู่เลยเอากว่ายินปันที่ห้องเฮียนเปิ้นติเหตุการณ์กว่ามันติง่ายแง่มตอนแต่เฮาคาก็เฮ็ดเอาหังกล้วยนี่นั่นค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันป้อแม่พี่น้องเขาจะเจออันอําปองเจอย่าก็ต่างตีสี่เหรียญต่างเจดวนที่มีเจื้องหือในนั่นก็หลุดเลยถอมด้วยข่าวเงาตั้งอำเภอตั้งเจวียงตั้งนันเทียงกำหนึ่งในนั่นค่ะอันในก็เป็นตอนตาดังเก่งไฮแล้วก็ตั้งเจดวนเก่งใหม่อันที่เปิ้นออกปันเจื้องหนังไหนค่ะอ๋อพอมีลองคืบหน้าเจื้องหือเตมาหมอกลาดปันอยู่อำห้างค่ะพอแม่ปีน้องๆเขาเขาค่ะอันค่าลาดกันในตรงปองเจอก็อำหู้มันก็เรียกว่าลูกค้าเป็นไม้จีอ๋อเนี่ยมันเป็นไว้ไว้อันที่เปิ้นออกปันทีในห้องเฮียนเฮามีหมายกับตูตอนตาเตตอบรีค่าตอนตาเตตอบภายออนไลน์ค่ะจึงจะได้ให้เขาฮู้ว่าหลวนก็ในมีน้ำกัดมอกะหืออยู่ในเฮ็ดไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็เปลี่ยนจังไหนค่ะเนาะสังเจอว่าอ่ําไปปองเจอเที่ยงในก็ต้องถามกันเข้ามาเที่ยงในค่ะลองตั้งลองวัดลองไหวในหยุมยามาตื้นเตอมีกวนปองเจอมันก็ว่าเกิดเมืองไทยลูกค้าในค่าเป็นวัดไว้ต่างเราอาจองลูกค้าตื่นเตี๋ยไรวัดไทยอ่ำใจค่ะเนาะอ่ำใจว่าเกิดเมืองไทยเตี๋ยไรวัดไทยอ่ำมีไว้เกิดเมืองไทยเนี่ยก็ซ้ำใครไรวัดเจิ่งเปื่อนเนี่ยก็ซ้ำอ่ำไรเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเนาะลองตั้งเจ้าหน่ายเกี่ยวกับไปลองป้อว่าลูกอ่อนดีกว่าขึ้นห้องเฮียนเลยอ่ำมีวัดไว้อีสังเป็นคนไร้ชาติไร้สัญชาติเนี่ยนั่นจึงอ่ำมีวัดไว้อีสังกว่าที่ในห้องเฮียนห้องเฮียนเปื่อนตื่นออกปันหมายจีค่ะลาดว่าเป็นเมอออกปันตีในโฮงเฮียนค่ะเนาะอ่ำเจอต่างตีไหนค่ะนะตีในโฮงเฮียนไหนค่ะถามว่าเมืองลำปุ่นจ่องเปิ้นตีออกปันค่ะลาดกว่าเย้าค่ะว่าในอ่ำไปฮู้อ่ำไปมีลอกลายย่อยยำมันมาป้อมีเตมาปืนเผาปันจ่องไปถ่อมไรค่ะจ่องไปยิ้นหน่อพี่น้องเขาค่ะเตมีตีแล้วตั้งไรเที่ยงในเตมาหลอกลาดปันอยู่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะถ่อมได้เพียงความยอมเจ็บค่ะสายเฮืองห้องไว้ค่ะ

ค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะย่อมเจ็บในนั่นค่ะในก็ต้องถามกันเขามาย้อนก็ย้อนมาฝากปันให้เล็กยินชมจอมกันยาวเนี่ยนั่นค่ะเกี่ยวกับไปลงวัดไว้ในเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะหมายจีอันว่าในเปิ้นที่ออกปันที่ในคงเฮียนกุ้ยเจอที่ในคงเฮียนกุ้ยเนี่ยนั่นค่ะเนาะย้อนก็ประวัติเปลี่ยนไปหลายๆต่างรองต่างอันในอยู่ที่ว่าที่คงเฮียนนั้นเปิ้นยินต่างย้อนปันลูกหลานเฮาค่ะจึงหือพองเจิมจึงหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็ย้อนฝากปันข้อถามบางอันมันกว้างค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะวัดอันตีปืนเฮ็ดปันในห้องเฮียนนั่นป้อนี่อันนี้ลาดกว่าเยาะค่ะเนาะเมื่อไงเนาะเป็นข้อตอบกว่าปันเยาะเนี่ยค่ะอันเกิดเมืองไทยป้อเฮียนจบม .6 เหตุการณ์สังไรพองค่ะเกิดเมืองไทยเฮียนจบม .6 หนึ่งล้วนเกิดกะละกะเยาะมีไวเกิดหนึ่งมีไวเกิดตีไรกว่าแจ้งเกิดจอมหนังเชื่อคืออันเป็นป้อเป็นแม่เยาะก่อนลงมาในทะเบียนบ้านก็เป็นป้อเป็นแม่สังเสวะล้วนเกิดในเมืองไทยมีไว้เกิดปอแม่เป็นต่างดาวเป็นเฮียงการยานมึงในจึงล้วนก็ติเป็นผู้ที่ตามก็เป็นปอเป็นแม่ใครเห็นจบจันจุมคูดอกเตอร์ลังกะเย้าสังเจอว่าไว้เกิดล้วนเยาะก็คักตวนมันอําไปเต็มทนนี่ก็ล้วนก็ติเป็นเฮียงการยานมึงกว่ากะนั้นกุ้ยกุ้ยกะว่าสังวาล้วนนั่นเลยมีตื้อตั้งเปลี่ยนไปหลายๆลองวัดลองไว้เปิ้นกดแจ๊ดกดทัดด้วยว่าเปลี่ยนไปหลายๆซึ่งหือนี่ก็ติหลายกว่าที่เป็นคักเป็นตอนกว่าเพราะว่าเห็นจบมโหเหตุการณ์อีสังไรพวงล่ะนี่ค่ะจงใจอันเกิดในเมืองไทย1เตเลตวยว่าเกิดเมืองไทยมีวัดไหวอีสัง2ป้อมมีวัดไหวอีสังมังตีเป็นอําห้องหับค่ะว่าเหตุการณ์ย้อนบ่ว่าบ่เปิ้นมาเจ้าหน้าที่เปิ้นมากดจัดกดทัดเปิ้นว่าเอาก้นเหตุการณ์เลยอํามีวัดไหวมาเหตุการณ์เจ้านายมันเจ้าหน้าเจ้าหน้าเจ้านายอํานั้นก็ปอดเร่งไม่เร่งนั่นติญาตามตังผิดจําหนังปึงมติครม.เปิ้นตําวางไว้นั่นนี่ค่ะนะในหลู่เลยป่องเจอว่าล้วนเกิดเมืองไทยในมีไว้วัดไว้อีสังในนั่นน่ะน้อมจะว่าเกิดเมืองไทยอ่ะเนี่ยเลยว่าจือว่าเกิดเมืองไทยอ่ะเนี่ยก็มีวัดไว้อีสังในก็หยาบค่ะก็นั้นในก้นหนึ่งก็ตื่นติเลยมีหมายกับตัวอันเลยอันหนึ่งเจอไว้ตอนดาดเด่นเองเอาหักศักดิ์ศรีว่าก้นก็ในเป็นผักลูกตีเลยมาเหตุเป็นจือหังจิ้มจึ้งหนังในค่ะอ๋อยกอบว่าล้วนเหตุการณ์อีสังเลยพองลาเนี่ยค่ะล้วนมีตื้อตั้งตอนดาดเหตุการณ์ไรตั้งนำตั้งหลายค่ะกุ้ยกะว่าอาศักตอนดาดเหตุการณ์เนี่ย18คืนนึงนะพออาศัก18ลงใต้เปิ้นว่าใจเฮียงกันทุกวันหรือเสียว่าที่ในห้องเฮียนนั้นเปิ้นว่าให้กว่าพึกการในเข้าตั้ง3เหลือน6เหลือนเออในนั้นดีตั้งผืนลึกตั้งห้องเฮียนเปิ้นลาดมาเสียหลวนก็ได้อยู่ในคักตอนดีกว่าพึกการเอาตั้งหู้ในนั้นเป็นแห่งกำหนึ่งมันก็ที่มีหลายรองหลายอันเนี่ยย้อนนั้นแหละพี่น้องเขาพอถามกว้างๆมาไหนตอบหยับเนี่ยในคณะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะเนาะลูกตั้งโผมีวัดไทยเฮายามเฮ็ดพาสปอร์ตสีไอไว้กับหมดอายุเยาว์ลูกตั้งโผมีวัดไทยยามเฮ็ดสีไอพอยามเฮ็ดสีไอเนี่ยก็สู้กว่าเอาปรับคําเมืองมาเฮียสู้ได้กว่าเฮ็ดวัด10ปีอําไรค่ะยังผู้ว่าสู้มีสีไอไล่นิ้วมือสู้นั้นมันตื่นออกขึ้นมาว่าสู้เป็นคนต่างจึงมึงสู้ได้กว่าเฮ็ดวัด10ปีติก็ไล่วัด10ปีในมันเดไลมีลองสํารวจออกกดจัดกดทัดด้วยจอมหนังคักตอนเปิ้นนี่ค่ะกบนั้นอันนี้อย่าไปว่นมาสู้ได้ไลวัด10ปีก็เปิดลายนิ้วมือสูมันออกไว้อยู่เยาะหรือสือว่าเป็นหยอกคายมันสูอันนี้ลาซื้อๆกล้วยกะสูลูกวัดไทยโผเป็นวัดไทยสูเป็นสีไอสูก็เมื่อเฮ็ดปรับคำมึงหมันสีเหลืองเยาะก็กว่าย้อนไว้รับรองความโสดเยาะก็จดทะเบียนกันตั้งโผเยาะก็ให้โผจ่ายกาขวัญปันเฮากูปีปีเยาะก็เฮาเนี่ยไปเหตุการณ์ทั้งให้เขาลุ่มล้าเฮาไล่เหตุการณ์จอมหนังคักตอนเปิ้นนั่นในจึงอำหึงอำนานสู่เดลัยวัดไทยจอมโผและลูกเป้าบนตรวจ DNA ปะซึ่งไหนค่ะย้อนนั้นชูอย่าไปว่นว่าล้วนมีไว้ไทยโผมีไว้ไทยชูเด็กเอาไว้10ปีอะไรค่ะกวยกะง่ายๆให้จดทะเบียนสมรสกันไหนนะอันไหนมันเตียงง่ายกว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันไหนเป็นเกี่ยวกับไปลองวัดไว้อันไหนเนาะปอแม่มีสีไอลูกก็เลยพูดที่ตามจอมปอดเป็นจอมแม่ค่ะล้วนจังไรต่างอันค่ะเนาะเลอเซวาล้วนเฮียนในห้องเฮียนฮะมีลองเหตุการณ์ลีปันในห้องเฮียนจึงหือพองเฮียนลีมันได้มีขั้นตอนหลายอันอันไหนตอบกว้างๆตอบอําไรตอบกว้างๆถามกว้างๆมันตอบอําไรให้มันแตกโตค่ะย้อนป่องเจอย้อนให้ป่องเจอบรรจอมคณะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับไปลองวัดลองไว้ในคณะก่อนเนาะถ้ามาตั้งนําตั้งหลายนะคอบ่แห้งอ่ะสุบันเนาะพ่อเรียกแปดป้อหมายแปดนะอยู่
ลูกมีหมายโฮเจ็ดต้องได้ย้อนสัญชาติไหลโดยหังปอหังแม่อะไรเกิดดีแล้วเข้ามาตั้งหรือจังไหนจอมค่ะอ๋อด้วยว่าไว้เกิดปอไว้เกิดแม่เป็นจังเอออยู่ดีแล้วเข้ามาตั้งมันเอาหลักฐานตั้งหมดตั้งซื้อนั่นกัดทำดีลุ่มใจเวงค่ะอย่าไปทำคาข่าวใจเจ้าหน้าที่ดีลุ่มใจเวงค่าตอบไรอันดีมันตอบไรดีมันกว้างๆแล้วก็ดีมันแตกเรื่องให้บางอันในฮัลโหลเลยด้วยหลักฐานมันก่อนว่ามันเปลี่ยนจังเออในกัมปอค่าตอบกว่าในมันอ่ะแม่ในกัมมาติพิษอย่าไปยุ่มคาตั้งหมดเอาหลักฐานกับหักศักดิ์ศรีนั่นเสียกว่าต้องถามที่ลุ่มอำเภอนั่นเตเตอร์แคมลีเลอร์เซเปิลในนั่นค่ะปอแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะเมื่อสุงค่ะปอจดทะเบียนสมรสในจองโลมัดบองติดมันเคยกว่าไกลเหมือนในข้าวย่ำกดเตมุดเนี่ยค่ะหนึ่งปอเขาเปลี่ยนไว้เมืองมานหนึ่งตอนตาเตเฮ็ดพาสปอร์ตนั่นเขาตื่นเตเลยมีมัดบองติดอยู่ยาวค่ะเพราะอ่ำมีมัดปงตีนนั่นกว่าเฮ็ดพาสปอร์ตอ่ำไรค่ะตัวหนังก้นไทยเด็กกว่าเฮ็ดพาสปอร์ตในฮัลโหลเลยมีหมายกับตูเข้าอยู่บัตรประชาชนอยู่ค่ะยกกระจังเล็กกว่าเฮ็ดพาสปอร์ตค่ะความนั้นแหละตื่นเต้นเลยมีมัดปงตีนมีเอ็งทองสู้สียาสยินมีทะเบียนบ้านหน่อยยกกว่าเฮ็ดไว้ปั๊บพาสปอร์ตจังไหนอ่ะพี่น้องเขาตื่นเต้นเลยมีกูลองกูอันเป็นคักเป็นตอนมันค่ะยกกว่าเพราะว่าเตก็เฮ็ดจังนั้นดองใจก็ตื่นติเลยมีอ๋อผมมีติคือล่ะผมมีหมายมัดป่องตีนทําติให้ไกเฮ็ดเป็นพาสปอร์ตค่ะล่ะมันหลุเลยเอาหมายกับตัวมาซึ่งคือค่ะล่ะอันนี้หลุเลยกูมีเอาเขาพี่น้องเขาค่ะเนาะอันนี้ติเลยเฮ็ดค่ะย้อนถามค่ะยามจดทะเบียนสมรสกันตําหญิงไทยเยอะกว่าแปดกันกว่าเยอะติปอกมาเฮ็ดพาสปอร์ต MOU ได้ไหมยามจดทะเบียนจอมอันนี้เป็นก้นเอาเป็นตัวตังตัวเป็นก้นใจของใจเป็นก้นไทยเฮาก็ตื่นเต้นเลยมันกลมหันเป็นหางเพราะว่ายอมจดทะเบียนกันก็เปียดกันกว่าก็สู้ถังว่าก้นใจเต้นเลยป้อมีเวทไทยอ่ะสุดเลยวัดไทยจอมั่มไรค่ะตื่นไรค่ะเนาะหรือผู้ยิ่งเนาะก็นั่นแหละมันตื่นไรสัญชาติไทยเอาอ่ะก้นใจนะก้นใจกับจดทะเบียนจอมก้นไทยมันตื่นเป็นสัญชาติไทยอยู่แล้วค่ะก็นั่นแหละมันเป็นหางค่ะนะอันนี้เนาะอันที่ข่าวๆมันก่อนเจ้าไหนคะเนาะจ่องปามีข่าวเฮ็ดวัดใหม่ไปมีค่ะหางเงินเก็บเงินไว้ค่ะ10,000ปายลาดหูฮุบให้หน่อยน่ะป่อ89เม89ในลูกไรซึ่งหือค่ะป่อ89เม89ในวัด10ปีตั้งกลาง89ดองใจลูกสู่ซ้ําป่อ89เม89เข้ามาเมื่อปีแล้วอยู่เฮ็ดซึ่งหือไอ้ไหนนั่นน่ะเนาะยกล้วนเกิดเมืองไทยอ่ะเกิดตีแล้วมีไว้เกิดอยู่5บ่มีไว้เกิดบ่มีไว้เกิดในก็ล้วนก็ตรวจ DNA จ้ําปอจ้ําแม่ติจังไรวัดไว้อยู่ค่ะเฮ็ดไหนค่ะอ้อว่าติไรวัดไว้จังหือล่ะในก็ติไรตวยล้วนติไร10ปีห้ามนั้นล้วนติไรสัญชาติไทยหาในหรือตวยตั้งหึงดังนั้นปอแม่มันทั้งกํา1ค่ะปอตวยย้อนหลังติไรตวยติไรค่ะด้วยกะที่เฮือนสอมสวทเก่งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ค่ะข่าวยามโมเดลค่ะพี่น้องเฮาเขาจังขึ้นว่าอุโบสถจํากันเที่ยงค่ะคุณป้อมคะฮักพี่เจอกําจังพี่เด้อค่ะมื้อนี้ปันปีหมูพี่เจอก็เร็วเหี่ยวเลยเนาะโอเคถ้ายังมื้ออยู่นะขอตบๆกันขึ้น

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิเปิดโอกาสทหารกองประจำการยกระดับการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติน
8: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาตัวเองและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหารถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกำลังพลของประเทศเพราะการรับราชการทหารไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่หยุดการเรียนแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วยเมื่อปลดประจำการแล้วจะมีทั้งประสบการณ์วินัยและวุฒิการศึกษาที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพได้โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์และแบบผสมผสานถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีเพื่อพัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอยู่ดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
9: นางพิญญาจำรูนศาสตร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีภายใต้แนวคิด From Law to Life Design for All Better Living for Everyone ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอยู่ดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่มีหลักการเริ่มต้นจากคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้สังคมที่อยู่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกแบบที่เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียม ปริมปราศโสภาพาสรายงาน
1: เว็บไซต์บันลงดอยืนยันแชมป์ฟุตบอลโลกไม่การันตีคว้ารางวัลแต่ว่าจากผลงานตลอดทั้งฤดูกาล
10: เว็บไซต์ทางการของบันลงดอเปิดเผยว่าการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะคว้ารางวัลบันลงดอแต่จะถูกนับเป็นผลงานที่ช่วยให้มีโอกาสคว้ารางวัลนี้สูงขึ้นเนื่องจากผู้ชนะรางวัลจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบฤดูกาลไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยตั้งแต่ปี1995ที่รางวัลเปิดโอกาสให้นักเตะจากทั่วโลกสามารถคว้ารางวัลนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทั้งหมด7ครั้งมีเพียง4จาก7ครั้งที่นักเตะจากทีมแชมป์ฟุตบอลโลกสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวในปีเดียวกันได้คือซีดาดีนซีดานในปี1998โรนัลโดนาซาริโอในปี2002ฟาบิโอคันนาวาโรในปี2006และลีโอเนลเมสซี่ในปี2023ซึ่งนับจากผลงานฟุตบอลโลกปี2022และอีก3ครั้งที่เหลือผู้ชนะบัลลุงดอมาจากนักเตะที่ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แก่ลีโอเนลเมสซี่ในปี2010คริสเตียโนโรนัลโดในปี2014และลูก้าโมดริชในปี2018ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่21กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงกองพลเสือดำขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของรินเวลา

จบไปแล้วนะคะเพลงกองพลเสือดำขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวจิตวาทการค่ะคืนนี้จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2483ชื่อเพลงไทยน้อยไทยใหญ่คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

นั่นคือเพลงไทยน้อยไทยใหญ่โดยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำหมู่นะคะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2483เป็นผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการค่ะในช่วงโมงนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งเป็นเพลงแรกเท่าที่จะพอหาได้นะคะจะเริ่มด้วยครูสกลมิตรานนท์ค่ะท่านบอกว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นท่านอายุ18ในละครเรื่องแนวที่5ปี2483ท่านแต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นเป็นของครูนาถถาวรบุตรเพลงนั้นชื่อเพลงเดือนดาราเราจะฟังจากการขับร้องของคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติโดยมีเสียงของคุณฉลองสิมาเสถียรมาประสานอยู่ด้วยนะคะครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะท่านบอกว่าท่านแต่งเพลงแรกในชีวิตของท่านก็คือชายรูปชั่วเมื่อวันที่23สิงหาคม2484คืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพรวม2เพลงในช่วงแรกนี้นะคะ

สองเพลงที่ผ่านไปนั้นเป็นเพลงแรกของครูเพลงที่ท่านแต่งมาถึงครูเพลงท่านต่อไปคือครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านได้เขียนเอาไว้เป็นข้อมูลว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งก็คือเพลงเพื่อนรักเก่าเกิดขึ้นจากการที่ท่านไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลและพบกับเพื่อนเก่าของท่านคนหนึ่งนอนป่วยอยู่แล้วเช่นกันก็เลยเป็นข้อมูลให้เกิดเพลงเพื่อนรักเก่าโดยเพื่อนรักของท่านคนนั้นก็แนะนำให้ใช้ทำนองเพลงไทยและเพื่อนคนนั้นเป็นนักดนตรีไทยคุณฉลาวประสบศาสตร์ขับร้องนะคะเพลงเพื่อนรักเก่าครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติค่ะท่านให้ข้อมูลว่าเพลงแรกที่ท่านแต่งคือเพลงฝันชั่วคืนนั่นคือปี2492คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะเพลงต่อไปคือชีวิตกับแสงเทียนคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกที่สุนทรียานะเวียงการประพันธ์คำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มได้เพื่อนรักเก่า

ครูเพลงท่านต่อไปคือครูวิมลจงวิไลค่ะเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นคือเพลงวันหยุดงานขับร้องโดยมณีเบญจนาวีนะคะครูวิมลแต่งเพลงนี้เมื่อปี2487ครูเนียนวิชิตนันท์แต่งเพลงรักเก่าเมื่อปี2482เป็นเพลงแรกเลยค่ะต่อมาคุณสมจิตตักจินดาก็บันทึกเสียงนะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์แต่งเป็นเพลงแรกเมื่อมาอยู่วงดุริยางค์กองทัพเรือโดยครูสกลมิตรานนท์ซึ่งเป็นหัวหน้าวงได้สนับสนุนแล้วก็ช่วยเติมในท่อนกลางนั่นคือเพลงลมทะเลคุณสมยศทัศนพันธ์บันทึกเสียงกับคุณเอมออนวิเศษสุดค่ะเป็นเพลงแรกที่คุณสมยศแต่งนะคะ3 เพลงในช่วงนี้ค่ะวันหยุดงานรักเก่าและลมทะเล

ครูเพลงท่านต่อไปคือเนรัญชราหรือสติถิตแต่งเพลงแรกคือเพลงจักคอยขวัญใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะส่วนครูสง่าทองทัศน์นั้นเพลงแรกที่ท่านแต่งทำนองก็คือลมสวาทคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องให้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องเพลงแรกเอาไว้ก่อนที่จะมาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือเพลงค่อนคืนตอนนั้นคุณสมศักดิ์ไปประจำอยู่กับครูมงคลอมาตยกุลนะคะและครูมงคลท่านก็ใส่ทำนองให้คุณชรินทร์ นันทนครบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะเริ่มด้วยจักคอยขวัญใจ

ท่านผู้ฟังคะสำหรับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเพลงมาก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักแต่งเพลงร่วมกับครูเอื้อนะคะเพลงที่แต่งเพลงแรกคือเพลงมนรักฤดูร้อนโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้ค่ะผู้ขับร้องคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งคือฝันลวงเป็นเพลงแรกที่วราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์แต่งนั่นคือปี2508ก็คือฝันลวงคุณสเกนสุทธิวงศ์ขับร้องเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอเบชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
2: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
2: โกดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกุมสุดท้ายกุมติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
7: อซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอมสิทธิบัตรทองจมวัวใจเนื้อหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบะยังยังไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับเฟซตูชุมวัวใจคอมมอนหรือทั่วใจคอมมอนอย่าลืมทั่วใจคอมมอนประกันสังคมทั่วใจคอมมอนข้าราชการทั่วใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจทั่วใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นทั่วใจคอมมอน ข้าราชการการเมืองจะมั่วใจเนื้อหอเศรษฐิบัตรทองหลอดเศรษฐิบัตรไปจมบะก็หมดใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมูลนูหอสปสช.1330เรากูต่อเทีย
8: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

หูเต้เฉิดไทยเดาลู่เสงจังใหม่ลู่เสห่อฮาลุมงอินูไปหาออจายังซึนจูไปหาเถาเสห่อจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเสห่อเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติ่นเดาช่างเอเอ็มเออีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลุมงสวดเล่าช่อกั้งนงเตา

nhân dân ý chồng nè chữ cái tên nín chàng suốt lơ chua nú văn phút nú tỉ nền gạo o lú sàng xin đu xong o chén chữ bùa trào chậu chua nú nuôn giang chua lú chua lì sai dị tù cha cử càng nú nuôn giọt ca bì kì giang chua lú chua lì sa chua tụ cha cử càng bì kì giọt lễ xong núa giò nền xong đợ núa cú giò rùa sành vang dòng xa trọc ăn chôn đù sủ tông chùa hà lù mông đợ lũ xến chân mại tuân chứ y chồng nạ chú cử tí ninh chàng suốt lờ mà quân tế núa nụ chè cú tao cho y sang lù cha cử giò sống yên lao rằng lụt cha tốn cho chạy chùa mà cũng mua cho lụt cho cho bế sốt lờ tao lụt công kế lo rể ua kê tăng lờ mà quân đế nua nội chê cụ thọ bế chó nà chứ cứ tin những chàng phong dư suốt lờ cứ mình găng lù sai hà lù nông nhó chuôn đầu pệt Facebook hay nhó cho hú TikTok mà thọ mê sốt lờ băng chùa gột lấy gột share gột tịt tam à bú chùa pệt sáu bó thọ Chiang Mai AM y cheng plao pua xiang chou chao kilohertz ma wa chom dao zo me zo zo a leng zo tu ge lun ru ku nyo wa phong ju wa ke lu pang chu a chang rang du su dong chu a ha lu mong da lu seng chang mai ma ku wa ha ja sha ha ta tang ki nu a so la yuan ru ku nyo wa phong ju wa ke thau pi mong zu zu thau sao ma chuan zu nu a nu je ku yu mo cho su su cho lu thang zu a pe สุดเราเตาเป้ามาจ้างสูสือเท่าเด้กูยะเจ้าลูทางจัวเปสุดเราเตาเป้าหน่อยเจกูอยู่ว่าจ้อกลางดูหาจูนดาวจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาช่างหนัวกูอยู่ว่าลูทางหาจูนดาวกูจ้อหนูจื้อรัฐบาลพวกกูเตาบ้างกูอยู่ว่าจ้ากลางดูทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเจ้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนอวียอฮาตาหนือมัวเต็งเหม่งดาวดาวขออาจื้อหาหาจูนเดอร์ช่างกูจอเชโลจอตัวนึงคือหาตามวนเปเจงยอดจูนเดอร์อวนักศึกษาเกินเต้าโลฮะหนึ่งมัวเต็งเหม่งเต้าเต้าขอมาวิเลนเต้าจอหนูจื้อปวดชาลีฮาตาปวดหัวจอกังเคจวมมัวเก๋กังทบทวนสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีจันจือฮานหอมาเจเลช่างหนัวหนุเจกูมัวจอหนุจื้อกระซ่วงการคลังกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาเลนัวหอฮาตาเจเลคือจอไปเสียงกืนจื้อเต็งเหม่งต่างชื่อหนัวกูจื้อฮาเจ้าตัดสิทธิ์กูฮาตาชื่อเต่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยโลวิยองฮาตาก็มัวเชฮาจื้อต่างเรียนเต๋อเตลิงกูเจ๋งมวนเบย์ย่อจนเด็กเก๋เกินเต๋อเกินเต๋อฮะหนัวฮะเตลิงกูเจ้ามัวกลางจ่ามัวจอมเบย์จอมอัวอีตัวคือหาตามมัวธุรกิจเรียนเต๋อฮะมันจื้อเต็มเหม่งตอนเต๋อเห็นหรอมาฮะจนเดาช่างเชนุเจจอหนูจื้อปัวเต๋อมัวเก๋กังปรับเกณฑ์เนาะหลงเป๋าเกณฑ์กลัวช้ามาปุ้ยอยู่จื้อจ๋าสิทธิ์ส่วนเดาจอต้นนึงคือมั่วจอเชเจ้าเลยคือกูยอหาส่วนซื้อตอนเดนวอยอหาตาเมลูเชลูเชลูตื้อกูกูเหล่าเดนเดลูเหล่าเมยัวตื้อยอเน่งเก่าชงเขามองเหล่านวอนุเจคอนเดาจอหนูจื้อป่วยยัวจื้อจ๋าเมลิสิตบัตรสวัสดิการแห่งร้านหนอเมยสู่เตายื่นอุทธรอิชาส่วนซื้อห้าหัวจอเชมอเตอร์ไซนุเจยอมั่วนุ่งยงคลาวเก่าจื้อชงเหล่าหนุ่ยเจ็บปวดกูยอจื้อจ๋าเมลิสิตเหล่าฮานหัวฮานจื้อมองหนุ่ยเจ็บยอบจอดเช่มอเตอร์ไซค์เล่งถือคือมั่วอ้อลู่ต่อสื่อมากูเจ๋งย่อจวกใกล้คือหาตาผ่อนเราสื่อเมจ๋งเทอวนดูจัวอยู่เจ๋งผ่อนหนุ่ยเจ็บจอหนุ่ยจื้อปวดกูยัวจื้อมั่วคอนเดลจ้าลู่จ๋าอยู่เลยเกณฑ์เดาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งร้านฮานหัวฮานจื้อมองหนุ่ยเจ็บยอบไม่รู้เช่ตัวกูเอรู้เช่
ตุปอรู้ใช้ตุป่าเหล่าหนออาชื่อเต้าต่อทะเบียนเช่หน่วยเก็บกว่ามุงหาจัวจอหนูจื้อกรมการขนส่งทางบกหนอมุงแจ้งจัวจอหนูจื้อปั้วไอ้มั่วคอนเตอร์จมูกอวบปอเท่าเจยื่นอุทธรณ์เจจอหนูจื้อปั้วอยู่จื้อจ๋าเมเลสิตหนอเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะเตเลงเมลุเช่เมตุมมัวเหล่าตัชมาหนึ่งเจ๋งชื่อเต้าโอนมัวจัวหลัวหรือตูลุ่มเบหนอเจฮอจอกคอนเตอร์อวบปอเท่าจมูกแจ้งส่วนเดียวกรมการขนส่งทางบกเอกวดปัวหอมัวคอนเตอร์อวปอเท่าจุก็จะมุงยื่นอุทธรณ์หนออย่าลิงตึกไม่ตื้อโอนไม่ตื้อมือไม่รู้ใช่เหล่าเตชมาเตเลงด้วยเจจือเตาโอนอวปัวเลมเบฮะเตเลงทงกอหาโอนลอยซื้อเอตุกืออยู่นี่เจ๋งจือเตามงแจ้งจัวขนส่งฮาตานี่อยู่รู้ใช่หนอเราโอนนี่ลุมเบเลนเดาเจถ้าปัวชนจัวเจนี่เจ๋งอวก็ลุมเบหอเจวีเลนเดานี่เจก็อยู่จือเตามงแจ้งตัวต่อกรมการขนส่งทางบกเอมอคอนเตอร์อวปอเทอร์จมงยื่นอุทธรณ์อิชาจวนซื้อหอฮะซื้อมองน้อยเจย่อเก๋กังคือก็เตาเจ้าสวมสิทธิ์ย้วมเบลชื่อเตเถาเอก็ตึชเตายัวตะชื่ออยู่เตคือเตติอยู่เตเชิงเชคืออยู่เป้าบ่หอมมัวถอกว่าอยู่ว่าอยู่ลุมเบเอมงปังจั่วยัวเชจบปัวขอนเตาหน่วยเก็บก็อยู่สู่ตามุงแจ้งจัวกรมการขนส่งทางบกเอียง95เอกป้อมบันทึกอยู่ในข้อมูลตรวจช้าหนอเอก็ชะเลยัวเจ้าขอนเตาจมงอัวปอเทอเตเก๋กังคือยื่นอุทธรณ์อิชาจวนซื้อหนอฮะชื่อตังเลนเดาฮัตซูนเดาช่างกือฮัตตาเล่งตือกือเมเจิงมวนเบฮัตตาโยอิตูนักศึกษาหนูเจคอนเดาจอหนูจูโปกุงกังชาอ๋อวิยอฮัตตามัวเก่งแรงเก่งตูคือตู้มัวนุ่งยองเหล่าเตอร์ชื่อมากูจักรมึงเกินเดาคือยอเกินเดากอสอนนอมาอัวจัวยูลุ่มเบเจิงยอจูหูเจก็เจิงโยอิตูนักศึกษาหนอเจวิเลนเดาปัวมัวอีขอเงินไขฮัตตาจุปูจัวจอคืออวนักศึกษาหนูมามัวเตลิงนู้นยังตื้นเต้าเหล่าตื้นชานอนชาเฮาเหล่าตัชมากูเจ๋งตระก้ามึงเกินเต้าเกินเต้าก็สนอเจอวจัวก็ลุ่มเบเจ๋งย่อจัวหูก็เจ๋งย่ออีตูนักศึกษาหนูเจก็ชื่อเต้าขอนเต้าเหล่ามาจอหนูจุปูหาตาขอนัวหาจูนเดาเก๋กังเกินเต้าเกินเต้ากูย้อนนอกศึกนักศึกษานอกระบบหนอเจคอนเตอร์ผู้อยู่ชุมวิทย์จะรู้ว่าเกณฑ์คืออยู่อาจารย์เดาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอมาเจ้าคือกูต้องหาทางหนอหนูเจจอหนูสุโปเตาหลงเป๋าเงื่อนไขฮะหลักเกณฑ์ตรวจช้าเลยเนอะมาเล่งถือคือเมย์เข้าไข่เจ้าเลยคือกูต้องหาทางหนอหนูเจเมย์กูห่อรอกังยื่นอุทธรณ์อิชาจวนซื้อหอมาช่องทางคืออยู่ยื่นอุทธรณ์ทบทวนไม่เลยสิทธิ์หนูเจอวเตาย่อจนเดาทุแอปเป๋าตังหอวยฮาตาเมจือเจ้าโลวัชื่อเต้าโจหูแอปเป๋าตังน้อยเจมึงช้าจอหนูจือเจ้าหน้าที่ธนาคารเอกวัวปั้วปังจั่วเมอวนเนอร์มาเจ้าหน้าที่ธนาคารกุยอดธนาคารหน่วยงานรัฐเลมากุมวดเจอเลยหนัวหอมงจัวธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทออสฮะธนาคารสงเคราะห์มาฮะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมามงเตาจัวจอธนาคารหนัวหอเจ้าหน้าที่ปุยปังจวบเมย์มายื่นอุทธรมงเตาปัวตึกขยายรู้เฉพาะจัวเมย์ยื่นอุทธรหรอตาตาโนเจยื่นอุทธรมงจูจัวตั้งรู้ลีหนัวยอนุติไปเจ้าอีลุงช่างลีนตัวหนัวตัชมาจ้อไปเสียงจู่เต็งเหม่งดาวดาวเฮงเลยมาจ้อหนูจู่ป้อยจู่เตาแก้ไขดาวดาวขอเชิญเฮงมาวีเล่นดาวหนูเจตั้งชื่อหนัวป้อยื่นรู้เฉพาะจัวเมย์ยื่นอุทธรณ์หล่อเมืองจู่จัวนุติแนงเดารู้จั่วลีนตัวจั่วลีนตัวนะมามั่วเป็นสื่อยื่นอุทธรณ์เมืองจู่จัวเถารู้เฉพาะดาวหล่อนุติแนงเดารู้จั่วลีนตัวชงอ้อเชิงจู่ปวดเจ้าเจ้าจัวฮะชื่อทางเล่นดาวจ้อหนูจู่ป้อกูเจงเตาจัดตั้งขอเชิญกุยอ one stop service ย่อจวนเดาอำเภอทั่วลู่อำเภอเนอร์เมจือเมเตเถาเมสังยื่นอุทธรเอเมฮอจูเปาโลจิลังมงจวนเดาธนาคารโลอวดชิตาโจหูโนเจมุอีขอเชิญห้าอ๋อกุยอย่อจวนเดาอำเภอจอหนูจูปัวยัวเคจวนเดาอำเภอมวยเจ้าหน้าที่ลูกปังจวดย่อจวนคอนเดาห้าหนอเล
ริงตื่นจู้เต้งเหม่งจังก็ชื่อเลยแจ้งหนูเจ๋เมืองเต่าจอขาเชิงหนัวเนอยอดจนดักอำเภอสุดทั่วลู่อำเภอมาจอหนูจู้ป้อยัวจัดตั้งเอี้ยขอคือป้อหูหาตาวันสต็อปเซอร์วิสเราชื่อชั่วจังชั่วยังเต้งเหม่งเนาะคือเม่สังนงเม่สังยื่นอุทธรณ์อยู่โอเลยแจ้งจู้เต้งเหม่ง

นัวจวมไปจอเนี่ยจุกตินิ่งจังสุดแล้วเตาเป้าเลยหนัวเอยอหาตามวยจอข้อมูลหาจุนเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจวนซื้อลงเป้าขอตื้อเลยจังเอจอหนูจื้อปัวชะล่างคอรมอตังโลหนูเยหมังจอกลางมัวจะหลุดทางอีชานซื้อจัวไปจอเนี่ยจุกตินิ่งจังสุดแล้วเตาเป้าจวนซื้อเหรอเอจวนซื้อหนัวหนูเจ็บกูห้อยยัวหลุดจออีชางซัวปังเสียงจัวไปสุดแล้วลูกงเกโลเชอัวเกเออีปลาหนูเจ็บจ้อกางหลุมมัวหรืออย่างจะหลุดทางจัวเป้สดเราเตาเป้าอ๋อกูจะหลุดจอยอีช่างซัวปังเสงจัวอีตูหน่าเจ้คือเตาทอดตัวอ๋อยออีตูหน่าเจ้เสงมงว่างย่อจวนดักลู่ชอนตรงเต้าลู่เสงตากือก็หาตาสังท้อช่างซัวปังเสงหาตาครัวกังนงชาครัวกูชาหนูมากูบางเตาช่างซัวปังเสงคือก็ทอดตัวเหรอช่างหนัวยอจอมงทอยอตูกือหูช่างซัวปังเสงหนัวเอกุมัวช่างหนัวจอจัวเป้สุดเล่าลุนรูตูนาเจเสียงมงว่างยอจัวลู่ชอนดงเต้าดักลู่เสียงต่างน่องกงเก๋หล่อเจอัวเก๋

马姑，好做衣裳，说半生都是嘛，这个让路子不哈呢？为要哈哒，扭扭的，飞发你家里多见嘛？姑查嘞，啊，开衣裳，说半生做，别说老路公给老谁，都是嘛，这个有着安路么？啊，叔叔家路人做，别说老豆包，啊，好个，好顶名个，飞发多呢姐，扭转的是东桌能路路哦，啊，能路路一毛老嘞，都是。มาตังกีนัวนางกุตูหลังแห่หอนางลูลูนุ่ยเจ็บอัวจัวมวยอีขอไฟฟ้าย้อนจนเดือดห้องน้ำเดือดรู้ห้องน้ำคือย้อนจนเดือดสุดต้องจัวหอเจรู้ไฟฟ้านุ่ยช็อตเจฉลิอัวจัวไฟตัวมาไฟตื้อตัวอ้อหรือเป้หรือเลยเหรอเจอัวจัวไฟตัวเจกูชูปูเจยังจอสื่อสื่อเจกูฉลิมวยหลงเป่าจอดล้วนไม่จอดจอดพงยือคือย้อนจัวหูเพจเฟซบุ๊กนุ่ยเจไม่อยู่ปูหาตากูมัวจอดล้วนคือย่อภาพนิ่งจะรูถ่ายวิย่อหาตานุ่ยจอดจอมตู้เห็นเจได้ถมไม่ห่ออยู่ว่าป้องชาตาเจกูห่ออัวเลนดาวเอกคลาคลาจอดการมือหาจอเจ้าหน้าที่ช่างปูหลุปังจัวเจหอสื่อรู้เสหมีนสื่อเหล่าเอหอช่างเต๋อเรียนว่าจวนเมสดเหล่าเต๋อเป้าเอชอบปงชาหอฮะตาโอใจย่อๆจะเลยใส่จองตู้ปีเกลโลจะเลยจอเกลโลเจเหล่าซื้อชื่อฮาลูเหล่าหนอเจกูหอจอกังหลูมัวสู้สื่อจะหลูถังจวนเป้สดเหล่าจอกังเต๋อหลูเป้าโอเกจวนซื้อมันเต๋อจังสู้สื่อกูยศถังจวนซื้อหนัวนุเจฮาจงเต๋อจอหนูซื้อรัฐบาลปุ๊บโตขยายรู้เสหผ่อนผันจวนจอดต้นเองก็ย่อแรงงานแรงงานต่างด้าวเออย่อจนถึงไปสัญชาติย่อมั่วสัญชาติเมียนมาสัญชาติลาวสัญชาติเวียดนามหมาจอหนูจื้อรัฐบาลปัวเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาเจ้าเลียนเต่าเก๋ชะล่างนู้ติเก่าเปล่าคือตังหลูนู้ติเก่าเปล่ารู้เชียงลินดูคือตังหลัวมาปุกุเต่าปุชงฮาตายัวขยายรู้เสหอผ่อนผันจวดจอดต้นเองก็ย่อแรงงานต่างด้าวไปสัญชาติคือกูเตาหาตังวีโยหาตาตาตาโนเจจอนต้องเต๋อคืออัวจัวจอตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวคือตัวอัวเขาหรือย่อจัวเต้เฉยไทยอ๋อมาโยตังนุยงเราต้อชื่อมาจอมั่วจอหาเจงมั่วจอแรงงานต่างด้าวจ้องแรงเต่าถูกคือกอดชื่อยังคือโยมอวนต้องเต๋อคอนเต๋อหนัวหอเจโยหาตาตังนุยงเราโนเจก็โยจูเต่าจอกังจัวก็รู้เต้เฉยเออวนต้องเต๋อตาโนเจมาเลยจอกังขังตัววียอหตาจืออวลินเต๋อนุเจก็ย้อยอย่างถูกจู้ใจกูย้อตัวเต๊ะเฉียวไทยหอเจี๋ยยศเจ้าดำเนินคดีเขาก็ย้อไอ้ป้นเตี๋ยเต่าก็จึงโอเขาหลืมซื้อมองนุเจี๋ยปัวเดี๋ยเต่าเจี๋ยยัวมั่วเต๊ะเหม่งคอนเต๋ามาจอหนูซื้อรัฐบาลปัวปู่เต่าหาตาจ้องเฮงเล่มายอหตาก็ชี้ยังอวนเต่าเต่าโลไอ้จอแรงงานหนัวจอตู้ซื้อหนัวปัวจอกางมงเจี๋ยเหล่านุเจี๋ยนิวยัวซื้อเต๊ะเหม่งจวนเต่าเก๋กังโอเขาหลือกูซื้อหาย้อจวนเต๋อจอเขาหลือกูย้อภาคการผลิตภาคก่อสร้างภาคบริการฮะเกษตรกรรมโอละโอเต้กุญยอดตัวเต้เชียวไทยหนอวียองตามั่วจ้จ้องขอเชิญดองเต้าเล่งเต้าตูคือป้นกาจอตัวหนึ่งคือย่อแรงงานต่างด้าวเดอเป้สัญชาติหนัวมายอตาจอนตูจอกังมึงเจมูอันต้องเต้าเอ็มตัวโลนุเจคอนเต้านิยนซื้อเต็งเหม่งจัวขอเชิญอัวเขาหลือเต้ามาวิเลยหนัวนุเจจอหนูซื้อรัฐบาลปัวชาเลมัวจะหลูชั้นล่างหนอจวนนุติเก่าเปล่าลูกช่างลินดูคือตังลูมาชาเลปู่ชงหาตาขยายรู้เสหาจัวจอตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวปัวเต่าอวนเต่าเต่าหนอเต่าอวนเต่าเต่ากวดตาไอ้ปัวขยายรู้เสหามึงจู่จัวนุติเก่าอีหนอมึงจูจวนุติเก่าอีลูกเก่าอ้อหลีนตู้ชงอ้อเซ็งจื้อปัวช่างเจ้าหนอกวดจื้อปูมั่วเต็งเหม่งจวนเดอเก๋กังคือฮาตาอัวลู่ลู่เฮาหลุดย่อจวนเต้เชือไทยมาเยอะเอ๋ขอคือจอหนุจื้อปัวลู่ปังจวดเก่าเต็งเหม่งอ้วนเต้หอมาวีเล่นหัวนุ่ยเจ็บเล่งตือคือเม่ย่ออีตูแรงงานต่างด้าวละสือเม่ย่อจวนเจ้าเต้เชือเม่ตัวเฮาหลุดย่อจวนเต้เชือไทยโลนุ่ยเจ็บย่อเต่าต่อ
ายุไม่เต้นต้องเต๋ออ้วกกว่าตาตาอ้วนเต๋ออ่าอ้วนเต๋อคือหาตายุตั้งรู้ชื่อเขาคือจ้าหนูจื้อปวดเต๋อแห่ใจเกียบฮะชื่อตั้งเรียนเต๋อแม่คือยอดจ้อตัวเราปังอ๋อคืนกล้าจ้อตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวรู้ไม่อ้วนเขาหรือนัวหล่ออยู่เต๋อจ้อปวดอ้วนต้องเต๋ออ่าอ้วนต้องเต๋อกว่าย่อยกว่าเจ้าเก๋เจ้าใจเลจู้ใจคือกางตัวอ้วนเขาหรือย่อตัวเต๋อเชื่อไทยหนัวฮะอ่าชื่อตั้งเรียนเต๋ออ่ายอดจ้อตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวมีตัวเขาหรือย่อตัวเต๋อเชื่อไทยหนูเจ็บอ่าอยู่ตัวมาอยู่มั่วเฟ่งเด็กเก๋กังคือก็อยู่อ้วนเต่าเจ้าเขาหรือคือปวดเต่ามั่วอ่าเจ้าเลจู้ใจหาใจเกี่ยวจู้ชอบมัวเตี่ยอย่างเขาหรือคือจู้มั่วย่อเจ้าเลจู้ใจอ่าเก่งอย่างเขาหรืออย่างเลซื้อเลคือปู่เต่าอ๋อหันตอนเต่าเกินเก่าย่อเตี่ยเล่งเมืองอ้วนลังอ้วนหลัวอยู่อ้วนอยู่อีเล่งหนออยู่เมืองอ้วนลังอ้วนหลัวมัวขอช่วยชาวอีเล่งหนูเจคนเต่าชื่อเต่าเนาะอย่าก็ชื่อมั่วสัญชาติไทยหนูเจอ้วนชื่อเต่าอ๋อวิย่อเจาะอาชีพเราชื่อเจาะลัวเขาหลืนเต่าหนูเจย่อปัวปูจัวตัวนึงไทยอัวซื้อไอ้ยอก็มืออัวตัวอย่างเล่นเต้าเจใส่เต้าหาไตยูมูเจ้งตัวนึงไทยเลยเขาหลือละหนูหอมามอนตอนเต้าอย่างเขาหลือเกินเก่าคืออ่าจูปูจัวจอตัวนึงอ่าคือยอดเจ้าเต้เฉยตัวอัวมาวิเล่นเต้าอยู่เต้าจิงฟังคอนเต้าห้าหอมากูหอมมือจะรู้ช่างเต้าเล่นัวจัวสุดเลยเต้าเป้าเล่นัวเอจวนซื้อนัวนึกเจกูหอยยัวลุมัวฟัวจัวเล่นังคือยอดจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดถังจวนจื้อมาย้อจวนนู้นัวจอหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเล่นนั่งกุ้นถั่วตังฮาเลนัวหอฮาตานู้นัวหมามวนนั่งย้อจวนเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแหล่อ้างมัวเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่หอเฟ่งเต้าหนูเจนั่งยัวลู่จวนลู่เสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางฮารู้เสียงต่างมาย้อจัวนู้หนัวเด๋อฟัวจัวจ้าอยู่ย้อจัวคือยังเล่นเด๋อเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าอ้อองศาจ้อฟัวจัวกู้อยู่ย้อจัวคือยังเล่นเน่งเก่ายี่จูไปเจ้าเปล่าองศาฮะมวยจวนเจ้าเล่นเด๋อเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเล่นหนัวฮะตาย้อจัวนู้หนัวหนูเจกูอ่านู้นัวมึงจูนจัวนู้ติเน่งเก่าจื้อหอยมวนนางย้อจัวคือยังเลเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแกลอ้างมวกันขอเชิญมานางยัวลู่ลู่หอหัวนู้ติเน่งเก่าเจ้าจูเน่งเก่าช่างนู้เจนางยัวเจ้าชอย้อจวนเด็กเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแกลอ้างมาใช้เต้าหาตาอีลู่ลีเปียนัวนู้เจนางกูยัวลู่ลู่เลยหอจัวเป็นขอเชิญมานางลู่ลู่มาวิเลนเต้าเล่งตือคือไม่ย้อจัวพื้นที่เสียงหออ่าจื้อหายย่อเจตินทุเล่หังเล่ย่อเจจัวเตขอเชิญคุณช่างช่างจังโมเตสุเชงคือตู้ต่อป้อเตาโลวิย่ออิลูลีเปียโนมาหาตานางยลูลูเหงโนเจมวกเก่งขอเชิญมานางลูเจ้าอ๋อนางเจ้าอังพอพอซ่งซ่งเตเถายัวจัวมัวต่อป้อเป็นเผาตูเต่าฮะชื่อตั้งเรียนเต่าย่อเสียเต็นตูเกลหังเกลจังมัวเกลสังสือเต่ามาสุดเล่าอยู่เต่าจิงฟังคอนเต่าอ๋อฮะย่อเป็ดจงต่อซะนางลูลูฟัวจวนหลงเป๋าฟัวจวนจ่าฟัวจวนนอเตี่ยเถ่าห่อเต่าใจเข้าถั่วเต่ามาสุดเล่าใช้ชัวตุเข่งตัวชงเนาะเอสังลูชัวนัวมวยเก๋เชิดจูจวบไปจอน่ะจึกตีนิ่งจังพงอยู่ชัวชัวเล็งชัวตัวอ๋อเอไม่ย่อจัวขอเชิดตื้อฟัวจวนชงเลยจังซื้อชงต้องเต่าเต่าสุต้องตัวทางเปเตาจวนเอิญดูสุต้องจวนฮาลุมองแต่รู้เสียงชังใหม่เตาเดาตัวเตาจวนตุ่มเบอร์สุต้องคือย่อสุนซื้อไปอ้อแชงเจ้าสุนสุนช่างเดาตัวจวนรู้เฉยคือกูจอเก๋เก๋หล่อเฉยอ๋อยังไม่เดาตัวจวนเถารู้เฉยคือกูสั่งสื่อตั้งต่อฮาลุเจกูก็เชียงใจไม่เลยสุต้องเนอะฮะชมต้องเดาคอมเมนต์ตัวเตาจวนเพจเฟซบุ๊กยอสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าพ้องยือคือย่อจะหูติ๊กตอกหล่อชงต้องเต๋อตัวทางเปเตาอ๋อไม่ย่อขอตื้อฟัวจัวชงเลยจังซื้อฮะถอเก๋หล่อเฉยตัวเต๋อเอกูมัวเสาเจี๊ยบกูหมั่นดูจอเจ้าเลยรำดับเคียวคือเมสดเล่าถอตัวอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจ๊กูหออยู่จอกังลูจออีช่างเก๋หล่อเฉยจัวเป้สดเลยลูกงเก๋หล่อเฉยอ้วกเก๋เออีปลาหนูเจ๋กูมาลูใช้จอนต้องเต๋อคือเม่เสาตัวเอกูมาจอกังลูอ่ะเต้นต้องเต๋อจัวเป้จอน่ะจึกตีนิ่งจังพงยืดสดเลยอ๋อกูยศจออีช่างซัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตาอ่ะกูตีอี
อีตบลาอ๋อทอชัยมินจืออ๋อซื้อลู่เลกึตี้ตบลาอ๋อทอชัยมินจือทงเกาหยุดเกมินจือจัวไม่สดเล่าละกูยจอยอีช่างกึมลุ่มเบหาแต่อีสิกึตี้มาช่างหน่วยยอป้อท่อยอตุกือหูช่างชัวปังเสงหนัวเอกูมอจอจัวตุพงยือกือถอตัวยอจะหูติ๊กตอกมาก็มลุ่มเบก็ชื่อลุ่มเบหาตาตุลู่ยอดเลมาก็หาตายุ่ยยู่เตกือเตตีเตวีเตนยอเกิงเกาเลเอสังถอยอีช่างเลหนัวหนูมาก็ยอจะอุ้มเปี้ยหนอเจกูห่อมัวร่างชัวปังเสงคือยอป้อท่อร่างชัวปังเสงคือมลุ่มเบหาตาอีสิกือตีกูมัวช่างหนัวมอจออวกก็ตูแฮจออวกเกลอเจจัวเป้สดเลยดูก็กงเกลอเจน้องอวกเกไอ้ปลาโนเจกูมาจอกังดูเต้นต้องตาล้อ

0: มาว่าจอมดาวจัวไปจงหนาจึกตีนิ่งจังพงอยู่สวัสดิ์ก็คือเมลุนถูกุญยออัวพงอยู่อัวเกจนดันดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดาลูเสียงจังใหม่อ้อมากูสังหาตายัวลูเต้นดาวดันเดออากูสดละฮอช่องดาวเดอฮันดาวสู่ต้องตัวทางเปนัวตัวชิมาโอจังลูเสหอนี่ซะไซกงเกาเลนี่ก็ชี้ยังคือยูลูอาเต้ดาวดันอ้อพอลูใช้ฮัตตาเม่เช่าตั้งก็ชื่อตัวเม่ย่อตัวก็ตือมาจะเรียกกูใช้หนูเจจ่อกูเม่เช่าตัวหนูย่อตัวสังเช่าเลยกูชื่อปู่ฉันต้องแต่กูเม่เช่าตัวกูปู่อาจจะสติเกินต้องเต้าเห็นกูสังตัวเช่ารู้ตั้งรู้ชูมาว่าจังเต้าตัวเม่สดเลยอ๋อฮะมั่ววันเต้หนูหนูเจมั่วอีแรงหนักเจย่อตัวรู้จ่อเจ้ารู้เสียงต่างกุนเต่าสือต้องตัวทางไปโอเคฮาจุนเดาจ่อบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอมากูหอดช่างเต่าเลยหนูจะเม่ฮะตาย่อเล้งตื้อคือเม่หอมมั่วเต้งเหม่งชื่อฮาจุนเดาจังเชโลแล้วชื่อเม่งชื่อฮะตามั่วเต้งเหม่งจุนเดาเขาเม่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอเอเม่สังฮะตากูตื้อจ่อจอนใหญ่ฮะกูตื้อจุมวงก็มั่วเช่ตัชมาอวยจังระบบหาตายุมวงก็มั่วเช่หนูเจไม่มั่วเป็นสื่อยื่นอุทธรเจียจัวจอหนูจื้อปั้วตะกังทบทวนอี้เหลือฮะมึงตรวจสอบจัวต่อขนส่งเนอะขนส่งปั้วตรวจสอบไม่เลยข้อมูลตั้งเจไม่เจาะคอนเต้าจอมึงอัวปอเท่าเดาเก๋กังตะกังยื่นอุทธรหนอมาจ้องเล่นเต้าตูเลยหอกุญชื้อเต็งเหม่งขอหนัวฮะชื้อตั้งเล่นเต้าจอคือหาตาไม่มั่วเช่ช่องอย่างเลยคือกูใช้เหรอมาโยหะตายุมัวอ๋อลูเชไปลูเชกูยังมอเตอร์ไซค์กูซื้อหรอจู่ก็มัวเบหะตาก็มัวเชเหรอหนูเจชื่อเต่าตัวชิมาจอหนูจู่พวกกูหะตายออยู่มัวอ๋อลูเชตาตัวชิมาก่อนย้อนจู่ไกกูก็สั่งซื้อตั้งต่อผ่อนหนูเจคอนเตอร์พวกกูหอปังจั่วปุ้ยอยู่ยกเลิกคอนเตอร์ฮานอหอไม่เล่นถือกุญชื่อเต็งเหม่งตัวอย่างเลยหนูหนูเจไม่มึงจู่ต่อขนส่งเนอะไอเจจั่วขนส่งปัวหอช่วงจั่วตรวจสอบไม่เจอข้อมูลคือยอปัจจุบันคือตาหนูเจเมเจ้าคอนเทาจมูกอวปอเทิร์นเดอเก๋กังยื่นอุทธรอิจาจวนซื้ออต่างชื่อหนูจ้าหนูซื้อโปตื้อขยายรู้เชื่อเหาจวนเมยื่นอุทธรมึงกวนเดจอมินซื้อเหล่าวิโยซื้อเต็มเองเต้าเฮงเนี่ยอ๋อมาเจอฮาตาจ้าหนูซื้อโปปังจวนนอลอจูนุติไปเจ้าอีเจยิ่งกอชี้แย่งเจจ้าหนูซื้อโปสารียื่นอุทธรมึงเหล่ามาเมหอมอวเต่าเนอะยื่นอุทธรมึงเต่าอิจาจวนซื้อมึงแห่อ๋อมามั่วอีตูนาเจสิงมงช่องย่อจวนตรงเต้ากุนเต่าสูต้องขาตัวห้าหาตาย่อจวนเดมีลู่จอมมานางจื้อลู่เล่เต้าอยู่เราหาตาอีลู่หลินเต้าหนัวเหล่าฮอนางลู่เรานางลู่นางเฉามินจื้อซื้อมาอวดจวนเมเตกงเตลงจอบปอกือจอมเล่รออาตัวจื้อเต้าเล่หนัวฮออยู่ตัวอยู่ตัวเลยมาตอต้อนางเกินเก่าเล่มากูสั่งลู่ชัวหนัวเช้าลู่กลางลู่ชูปู่จวนเป๊ย่อหน่ะจื้อกือที่นิ่งจังกือเตเถ่าเมย่อจวนพื้นที่กือหาตานางจื้อลู่มั่วเต้นขอเชิญรอนางฮอลูดเข้าใจเลยฮัลโหลลูลูลูเต้กือเต้ตี้ปัวหอมเต่ามึงขอตื่นชื่อเต่าอวดลังก็ชื่อหลอดชื่อเต่าเล่นเต่าฮ่าเจทงเกากูหาจัวตัวหนักเจนเต่าฮะตาเมยอเต้ฟัวเต้จัวเหล่าเจทงเกาหายอเต้ธรรมชาติเหล่าเจกูชื่อปุกกังฮะตายัวอวดจ้างเอจัวสั่งลู่ชัวหนัวเช้าลู่กลางลู่ชูปูจัวเป้จอหนักจื่อกือตี้นิ่งจังสดเลยอ๋อวียอฮะตาเป้เล็กเกออวนเน่งเป้ลู่เน่งหนูเจเป้เฟ่งเอาไปจอกงจอลงซื้อเจเป้ตอตอนังตอตอลุ้นดูให้ปดปังจั่วเป้ปดจอนางลูปังจั่วเป้เตกงเตลงตอสมายอซงเลยหนัวเหล่าหนูเจกูเช้ารู้กลางรู้สู่ปูจอเมสวาดเหรอเอสังหาตายูลูจอเกหล่อเจโนตอสมารู้สหตังเหล่าเจก็ชื่อยังจอสวาปังเสียงจั่วเป้สดเหล่ากงเกหล่อเจเหล่ามากูหอมมั่วอยู่ม่วนดูสู่ต้องจั่วฮาลุมงดอกลู่เสียงจังใหม่ลู่เซาเบาเลยหนัวเหล่าซื้ออ๋อเออีจังเทารู้ชื่อหอเก่าช่างเต็งจูเก่ายีเต็งหนูเจมาทอกังลุนชื้อนารวมเบ้าเนี่ยจวนรู้ชื่อหอเต่าเนอะเอตังกีหนัวเจกูหอเศร้าบอกเลยหนัวเหล่าซื้ออวดจังเต่าจวนเมชัวชัวเล็งชัวตูเกือลุนรู้กูเนาะอวดพงอยู่อวดเกลูปังจวดช่างกลางดูสู่ต้องจวดฮาลุมงตารู้เสียงช่างใหม่อ๋อนางลู่ลู่เต่าเก๋มงขอตือหล่ออยู่เต่าชัวสื่อฮะชื่อตั้งเลนเต่าใช้ชัวเมตุเข่งตัวชงเนอะเอสังรู้ชัวหนัวเชื่อจูจวดสดละอ๋อว่าจ้องเต้าเอกูจัวส่องเบาเลยหนัวเหล่าซื้อไปหมักจากกันหลู่ซึ้งจุดหลัวสุดล่าย่อจอง
1: ู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีวันนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุบอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุดังกล่าวใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแล้วเข็นรถให้ไหลเข้าไปภายในสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงคนร้ายได้วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่งผลให้อาคารถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายหลายจุดกำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องและซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์เก๋งตกกระจายเกลื่อนบนถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานถือเป็นโชคดีเหตุการณ์คาร์บอมครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ไว้เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568ใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมประกอบด้วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนนยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ยืมเงินค้างชำระระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้พร้อมย้ำไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล
5: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ในการติดต่อทวงถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด ก่อนการชำระเงินทุกครั้งและห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลหรือการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันหรือ OTP ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดเนื่องจากกยศ.ไม่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าวทางนี้กยศ.แนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นเช่นการสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการติดต่อทวงถามหนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์020164888หรือผ่านทางไลน์บัญชีทางการของกยศ.ปฏิพลสัทธกรมารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนียวซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ชียวขวาพูดข้อขว้างอะอามาซาอาโฟลิสงอรู้สึกตัวขวาไปแล้วงามเอาเชียวขวาพูดข้อขว้างงาทาวิทยุความยินนาจาโซงะอาทิตย์ทาโวไลสวัตติสระคือข้อขว้างอะอาโฟรายการลิสงอปากกากุงอบัญญาธาจิ้มหมายงะสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตแบกเดางะมันก็เชื่อสถานีวิทยุงะกระจายเสียงแห่งประเทศในจังหวัดเชียงใหม่วัดดุจ้างามแน่ๆไปคือสมมุขวานีเจมุติขวาดูทีมุลก็ไม่ยาหนีมุขวานีสามมุงอ่ะนาทีเนี่ยควานีเหอนาเนี่ยเสตินี่หรือตัวอย่างช่วงอ่ะเอาเรื่องลิสงอด้วยมังงูไม่ยาทาวิทยุติกาเฟมุติกาตัวงามวิทยุไม่ยาเธอยึดระบบเนี่ยเหอระบบเอ็มอ่ะไว้ยึดครึ่งความถี่เบอร์ที่ตัวลีเฮียชิตโชวาโจเนี่ยดูหลังอ่ะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดเบอร์ฟิสบุยเพียงไงสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮอร์ติลีโบนี่คือตัวหลังอ่ะอาทิตย์บ้างโอ้บรรยากาศช่วงไงนั่นคืออาทิตย์ที่มาปีมาคือซื้อจริงชั่วโมงบ้างไงนี่เป็นยังมาคือทำไมเนี่ยเธอมีฮิลุฮินจากกุฎาโบงอ่ะเมื่อฮันเลียมาตาโบทำมาปีมาที่เลยแจ้งเตือนอย่างอ่ะอิทธิบังงูมัญญาเทียสนักงานกรงอุตุนิยมวิทยาติมือแต่บอกว่ากุญีสุแต่งยศมาเจนตุฟระยาแบบมังมะเฮงะอามาสาวทับยังงูมัญญาหลายพื้นที่มือหาขึ้นเรียที่เทียวผ่านเหนืองูมัญญาเฮมือหาขึ้นเรียมาเฮจวยไปชกงาบำพื้นที่ยังงาเอาผ่านเหนืองูมัญญามือหาขึ้นเรียงูมัญญาเทียวขึ้นสมองมัญญาเทียวจิวบาควันยีสัสzi ya la ba hngo la pa chi ma hngo ya la ma la pa chi su ya la ma nga a ti ri wo a ja lu fu yi ke he a ja khem ya la ba nga a ja ja ma ti le ke na bro nga a wo pa ne nga a ma sa lu pa na ba he ma ha ke le nga de ka to nga a ba ha shu nga wo ma ha ke do he nga a le kwa je he a ma ko de ma kwa shi nga ma ji ke te wa ku yin ka to yin nga a wo kwa je de ka ma ma ha le a zu go khang kha ma nga a ti ni ya กรุงตุนิยงแบบมังโกเทียวผ่านเหนืออาคือซามัวมังโกบัญญัติไงอาลายังเงี้ยสันเงี้ยสันนี่ก็จวงอ่ะยูติกาไปดูจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอามาซาจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้บัญญัติไงหลายพื้นที่ยังคือเมืองหาคือเรียกเมืองหาคือพะเลี้ยงบ้างไงถ้าชวนนั่งไปพี่ไงนวดอยู่บ้านยี่สัสอาญาเนาะที่ซื่อยาลามังอาเปห์อาญาเครื่องยาเปห์ลาปะชีกวยลามังอาซื่อเบียมังอาอื่นมังยาเครื่องยาเมียเชียอันตรายบังอาเอาชนอพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ่จะสู้

我就唱个白熊爱啊，不和发现不难啊，没看不了不和我叫，不和就和家子一样嘛我，啊等于和啊我，那么上班啊我，我就到上班呢啊，我都去带家嘛的我，那个爸爸快家嘛和很忙啊，没看不和，没看历史不和啊，没看打了样啊，啊嘛在什么啊，啥个的讲不和钱来的我，啊等于和叫我培养啊，叫我难。อันนี้คือจังหวัดแพร่เงาะอันนี้คือจังหวัดอุตรดิษฐ์ไงอันนี้คือจังหวัดตากไงมันคือจังหวัดอโศกภาคเหนือตำบลบางงาหรือพื้นที่ย่าแจ้งเตือนพลังมาเอาไว้ที่พื้นที่ธรรมะจัดสุภะคืออ่ามาคือตัญญาฝาระจำอันนี้คือว่าติดตามข่าวสารไงยึดโดสุทายาหน่วยงานราชการให้ดีอ่าประกาศเยียงว่าปีความจะกว่าพื้นที่อะไรตัวงาอ่าอันนี้มุดแห่งงาอะไรฮอดสง่ามหาเลี่ยมมาเมื่อพันเลี้ยวไม่เคยบอกเรื่องลี้ยวมาเคยติดสุประกาศที่แจ้งเตือนงานมาเคยมาเคยติดตาทั้งงานที่ถึงกลางวันไม่เงียบทำไมคือกรุงเทพมาหนองคายทำไมคือตัวฉุดสุดมองไงทำไมคือยังคือติดกาอาทิตย์ที่ปริมณฑลไงทำไมคือติดกลางวันทำไมคือยังตัวฉุดสุดแบบว่าไงไอ้ทั้งวันไม่เงียบคือมีโลหะเยอะมาคือจวาที่ยังคือเมืองหาคือเลี้ยบดวงงานมาคือเมืองหาคือเลี้ยบบางอย่างละยี่ปัสสิมันไม่เงียบคือสัตว์ประสิทธิ์เสร็จเรียกเชิงไงอาทิตย์ยังเหตุการณ์ตัวบางอย่างเหมือนสักเหตุมาเหตุบางอย่างบางอย่างแต่ก็สิ่งมันลีงานที่ติดกลางงบางอย่างมาเหตุเรียกว่าภาคใต้ทั้งพวกบางอย่างคือนันทะเลยึดเข้าบางอย่างคือมาสับบางอย่างมีราคาแย่อันเป็นยึดครึ่งว่าจะเชื่อมันไงมีเชื่อมันคือยึดครึ่งทะเลมันคือยึดโมจังบางอย่างไงหนีไม่ควรยังคือสามเมตรเปียบดวงอ่ะอันเป็นว่าดูแต่พวกจะส่งไงเอาที่ช่างประมงไงเอาพวกข้อจะส่งกับบิ๊กก็ส่งไงอามาสับเหรออามาเรนตุจะไงเอาก็แถกกุญแจเช่นเป็นไงที่มีให้เราหาจะไปเหรอถัดดูอีกบุรุษไงมาเหรออันตรายงานไม่อยากให้ที่ดีแจ้งเตือนพลังงานอันที่เป็นอย่างเหรอไงทุกอย่างเมียยิ่งเป็นอย่างเหรอพื้นที่อันที่มีความเสี่ยงอันที่มีเช่นไปเที่ยวโซนพันหนึ่งทุกพวกไงเอาพันหนึ่งไปหามาสับเหรอเหมือนหาเหรอบางพื้นที่ไปหาคือเรียนไงอามาสัตว์จีหมายไม่เคยอยู่เหมือนเขาเรียกชงไงเหมือนเขาเรียกมาคือว่าบาบาเรียกชงไงว่าติดกันตัวไปคือฮัตเซอร์มาเงาะตลอดเรียกมาคือจวงไงอันนี้ไปคืออามาคือดูสูงไงเอาโลยสูโลชิสบ้างไงโลชิบะตัดตายนิชิงะจ้าโอชิมิสเรียกคือจะกูจิเลคืออันตรายง่ายมาทำมาปีมาที่เจ้าตัวง่ายที่นี่ชงไงทำมาเทชงไม่คือไงว่าคือที่ที่มาปีมาคืออาทิสตาจีเชงไงที่การทบทวนคือมาซื้อสูตรจดงานอาเมืองสัตยาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ไงทำมาแจ้งเตือนหลับอาเมืองใส่แห่งยิ่งงงไม่เนี่ยเธอเทคโนโลยีไงคือยากว่าเอไอข้อนี้ชานจะมังอ่ะเอที่มาข้อนี้เวลาที่อามีสิ่งที่เกิดหน้ามาเหมือนยังไงอาเมืองสัตยาตอนนู้แบบมังงงไม่ยังไงอามาเออจำโมบุรังไงว่าโวยูบูรูปภาพเดือบแบบว่าโวแหล่งนี้แหล่งนี้ว่านี่เอาวุเยี่ยมังไงที่ชูนิ้วเยี่ยมังไงนี่นี่มาคือถ่ายยิบหรือไงเอาวุที่ชูนิ้วสองนิ้วเยี่ยมังงอไม่ยังว่าเอาวุที่ไปเต้างอไม่ยังไงว่าสุยาสแกนว่าสแกนว่าลายนิ้วมืองอเอาวุแล้วก็จุดมาที่ลีสแกนนั่นเป็นไงเอ็ดมอยกว่ายาที่ลีเอาวุห่อเอาวุข้อมือที่ลีจุนนาบรุงช่วงไงอาทิตย์แรกของมันยังผมไปคว้างอ่ะมายืบรูปภาพพัดเดิมมากกว่าแหล่งยี่มาที่ได้ช่วยมาคือถ่ายบุรุษงานอธิบายย่อมันยังคือยากกลุ่มมิชาชีพไงมาคือผมแหล่งยี่มาแต่ยิ่งกว่าสแกนไงเธอรายนิ้วมือมาที่ได้ยินหน้าบุรุษงานอธิบายเยอะงบมันยังคือไงผมข้อมูลแต่หน้าที่ยังคือข้อมูลยุบปองฉันน่าไปเชิงไงอยากไว้ข้อมูลพอที่ชาวงบไม่ยังคือหลักก็ช่วยมาไงเอาว่าไรนี่มาเหอที่พีน่าเชื่อไงป้าใหญ่ก็ใส่พอชนะยังไงที่เอาวัวมีความยังชอบไงที่ความยิ่งใหญ่สำนักงานตำรวจไม่เคยไงมายุบพอดเดืองงบไม่ยังไงเอาวัวที่กู้มาอยู่ชามาจำเป็นยังคือแหล่งยี่ว่าชูสองเลี้ยงไงอยากว่าและยี่นี้ที่ช่วยมาคือถ่ายยิบรุ่งงานมือยาที่ทำมาเจนเตอร์ฝรั่งวันนี้ก็ได้ว่าบ้ามาสุสบ้าวันที่ยามาเฮมยางานทำมาญาตันโอที่เจนเตอร์ฝรั่งอาชีพรุ่งเรืองทำมาญาที่ญาโซญาเมื่อเชียงไงญาเมื่อพ่อญาที่เ
จ้งตือแจ้งตือลาชิงแงอธิวันยังไงอามาลูกพาเดือ

mà yếm bị đập ngang qua vô chu nếu như mà để nhì nhì nhì à yếm mà thấy yếm bằng ngang mà thấy nhà khởi mà chân tay bằng ngang mà khởi à áp theo vô cốt điều như sai bong cái yếm mà ngang mà thấy mà bị mang thì chân tay ngang à thì bây giờ chúng ta à mới xả khởi à vừa chỗ đang ngang mới qua chỗ qua gửi nana nà chúng ta ngang à thì như khởi chúng ta ngang à mới sáng bờ khởi à vô con mu sủng tua ngò à vô thi yu à vô bơ trơ sa ngang à vô lê bà bá cha cho đi chơi mama avu masu sura ngo amase avu komu dilama hoja tag boro shonga avu komu me kha khyo che shonga an ma sara nga avu komu kha amap yoha pate ngo banya nga su avu komu kha ni kwa kampana ya ma ka nya ma hi do ngo pu ban chi ya ma hu do ali shi na nga avu komu so to pate ba nga ba so ta ba sia hai so ba hu avu shonga แบบ น่า ชอบ ไง อ๋อ ข้อมูล แต่ ยัง กว่า ซู ผู้ บ่ ยิก กู้ ยัง มา หึม ยัง อ๋อ ยิ แส ซุม มู ยิ ลา ซุม มู กุ้ง อ๋อ ที่ กู้ ยัง มา หึม ยัง งา มา ยิ ขะ ขะ ก็ ดั่ว อะ บ่ ไง อ๋อ ข้อมูล ซุม ตุ บ่ หึ อ๋อ มา ละ หึ อะ ตัว หึ ทัง เก บ่ รู้ ง่ า ทะ มา ยา ที่ เล เจน ที่ ฟลัง ง่า อ๋อ มา ข้อมูล ซุม ที่ ขะ มา ที่ เล ตุ ที่ เล สาธา บ่ รู้ ง่า อะ ที่ บ่ ยัง ง่า อ๋อ มา ซะ หึ ง่า อ๋อ ว่า ชอบ ละ หึ มะ กว่า ที่ ขวา กะ ง่า ทะ มา ยา ว่า ชอบ น้อ นอ ยาอ่ามึงแห่จะสุงะอ่าเด็กฝรั่งอ่ะตะคนนั้นนั่นไงชอบกันง่า

เอาเชื่อความว่าไงอาชุดแทนมากกว่าเดี๋ยวฟลาสโซที่นี่ถ้าฟีบุ๊กให้ยิงไงส่งฟลาสโซเลยคือบุ๋มเชื่อความง่ายที่นี่ง่ายจะมาจะเชื่อเหรอไงเอาเชื่อความจะมาที่ปีมากไงที่สุดตาจินเชียงไงอุดมังโง่ไม่ยามมันสรีอากระทรวงสาธารณสุขไงยากจะมาที่เลยแจ้งเตือนเชียงไงเฉพาะงานที่เป็นข้ออาวุยโกเชมาอาวุยโกเชมางูเป็นยังไงที่อาวุฮิคุเนวะอาวุฮิวะจายังไงอาวุอิบิวะอาวุฮิควะจายังอาวุยโกเชมางูเป็นยังไงอาเกฮเนียที่อาวุยโกเชมายิมคุรมังไงว่าอิสุโมดุยังไงที่สุฮิอดุยะสุเลคเลจามังว่าสุอิบิหนิมรเบงไงอิบิชามาสุเลลัมคายจามาเอพิฮวาเอติเลพาจงโอเบญะอะโวยิชิสุเฮมีความผิดยาบรุงาเอตมังโอเบญะทะยากว่าสู่กฎหมายถือว่าบริชงะตามพระราชบัญญัติการการสาธารณสุขงะปีพ.ศ. 2535งะมีโทษอายามีโทษบะเมงะมะเฮคุบุอะบาสามาเบรุงาจำคุดไม่เกิน3เดือนบ้างอ่ะอาทิยะเฮอผู้บาโคสามาคะเนี่ยปรับไม่เกิน20,000วาโตสิเรียกโคซารุงามังาชื่อเฮอโคซางาโคเบเบชงาธรรมยาที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่เรียกกรมควบคุมโรคสุดเลยแจ้งเตือนพลังงานมาเฮอกฎหมายธรรมตุลางาอาทิบังบัญญัติชกงาปิควานูเฮียอาวุธขวัญใจเนี่ยอาวุธบิ๊กขวัญใจเนี่ยเฮียกูเชื่อเฮียชุดได้ยังไงอาเกอร์นี่กูพอเชื่อไปยิ่งคุรมังเงาสุเฮียดีมังเงาเวสุมาจีเออสุดได้ชาติเจมังเงาสุมาโคสุดได้คืนเลยเบอร์สุลำไข่เบอร์สุดที่แจ้งความน่าเชื่อไงอะไรเบอร์อาวุธมีความผิดที่จะจ้าบุตรงานไปยากกุมมาที่ตัวเราเชื่อไงอาทิบังโง่ไม่ยังไงถึงกระดูกจะเฮอาวุธเชียต้องคุยเลยจัดดูเยอะบุรุษงานมาเหอะยาที่ลิบเชิงอ่ะทายาโซยฟิบุกคอมไม่ได้งานมาเหอะยาว่าชงเดือดชงอ่ะอาทิตย์บางวันชงอ่ะอามาเหอะจะมองอ่ะเอาเยกโคชงโอปัญญาเหอะงาต้องคุยยิ้มคุมาเหอะว่าสุดละส่วนเหี้ยสุดละส่วนเหี้ยดีจะมาเหอะสุดละคือเลยจะมาถึงจริงอ่ะเอาเยกโคชแบบว่าเราชมจากโง่ว่าส่วนเหี้ยมันเหนื่อยจากส่วนแต่พวกที่เชื่อเข้าอ่ะอาจารย์ว่าเยกโคชเหอะมาตัวยังไงเอาว่าเอาอักดวงได้ยิ่งกูเชื่อมาเอาหน้าตาว่ายิ่งกูเชื่อเบอร์อัตุคู่ยิ่งคู่มากว่าอิสุมอดุเบงาสุราถวะชาเจเบอร์จะมาเหอะบุเหอมีความผิดตัวเชงแงกลุ่มไม้ถวะที่บุรุษเชงาอาทิบัญญังอามาเหอะที่เสตังเบอร์ไงเอาเหอะที่จำมงาพามาจำมงเบอร์ไงสุดที่เบอร์ไงเอาพาฟ้าฝืนยังไงมาเหอะคูบิวไงอาบาสามาเบอร์ไงทีนี้คือยิ่งมึงว่าตัวที่เรียกโคจังอ่ะทำไมถึงมาปีมาที่เรียกแจ้งเตือนอย่างอ่ะเพราะว่าวิญญาณโคชิสุงอ่ะมาคือจำงาจักรวาลหิงก็เลยก็จะเจอสมาโคเบอร์งาสมาเชเบอร์สูสุดแล้วคือเลยเบอร์สูยิ่งเรียกแจ้งความในงานเพราะว่าเขามีความผิดจรงอ่ะทำไมถึงมาแจ้งเตือนอย่างอ่ะแต่พอที่ช่วงงบเป็นยังไงนะแบบช่วงอ่ะมาสับเบอร์ทายาบอกกรุงอุตุนิยมวิทยาแบบช่วงอ่ะอวุภาคเหนือเบอร์ไงบางพื้นที่เนี่ยคือที่การตัวเบอร์เมื่อหาคือเรียกมาคือจวงอ่ะเบอร์อามาคือที่เนี่ยฝาดะจำมือเชิงอ่ะปีความเมื่อหาคือเรียกเป็นเรียกเบอร์ไงน้องวัดอยู่บอกว่านี่ซัสสิแล้วพัชเชกัวยามังวะแล้วพัชชีที่ลาเบอร์ละส่วนเนี่ยปีเรียกมาคือกินอ่ะอามาคือจำมึงอ่ะที่นี่ท่าช่วงอ่ะแบบกุยยังไงด้วยว่าปีความลูกผ้าไงวุ้ยบีพัดเดืองงบเป็นยังว่าวุ้ยชูนิ้วยังมังไงเลยยังมาคือไทยบริการธรรมยาดูสถานงานตำรวจไซเบอร์ธรรมะแจ้งเตือนพลาเอาที่เรียกพายเยี่ยมวัฒนาธรรมยากลุ่มมิชาชิดมาคือเอาเหล่งยังมาเต้นยังว่าลายนิ้วมืองอแล้วก็จุ่มมาที่เรียี่ปองอที่เรียฉาน่าเชียงไงมังงะไม่ใช่มาคือเอาแล้วก็จุ่มมาเต้นยังว่าเอาข้อมูลยี่ปองฉาเงี้ยกว่าธุรการงอที่บัญชีเปิดยามากับพนักงานยามากว่ามาค้าทั้งหมดที่เรียเต้นยังอยู่หน้าบริงานงกว่ายิบพัดเดือบกว่าวันเลยนี่ที่ได้ช่วยมังอ่ะเอ็มมังอ่ะเอ็มมังมาสับก็คือสกว่าเทคโนโลยีไงเอข้อนี้สแกนลายนิ้วมือที่น่าเชื่อไงที่ข้อนี้คือยากแม่มาคือไงเอาไปข้อนู้นยิบพัดเดือบก็คือเลยนี่กว่านี่
ชูเยมาคือที่ใส่ยีบดงานมาคือญาติเจนที่ฝรั่งอ่ะที่เรียกพายเบอร์กลุ่มมิชาชีหลัดโซมาเขาสมาพับพ่อหมดเบอร์เอาอะไรยังมาเตยยังว่าญาติไลน์นิ้วมืออาทิตย์ชนะบดงานมาคือมาเจนตัวยังอ่ะมาคือจะมองอ่ะอาทิตย์แรกมันยังเชื่อความงานนะปีมามาคืออาทิตย์แรกจวงอ่ะอาทิตย์เดียวความมาแล้วความก็เอารายการลิสุงโกดูกุบะทาจิมาวดังงานสถานีวิทยุงานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งานสำนักงานประชาสัมพันธ์งานที่สามงานมาคือกรมประชาสัมพันธ์ดังงานอาจจะไปเอายี่เวลาไปงานไหนไปสูบมุขควายจิมัวคือตัวควาดด้วงงานไหนงานที่มุขแล้วไปหนีมุขควายคือสามโมนาทีเนี่ยควายคือนาเนสที่นี้ดูอย่างช่วงงานอาจจะไปนี่มีที่มุขแล้วงานเอาไว้ช่วงได้ปีมามาคืออาทิตย์ละจวงงานอาจจะไปช่วงงานเอามากดเดือมากว่าชีดูแลสุขภาพยังงานเอามาสบายคือมหาเลี้ยมหาเลี้ยบะเฮออากาศเฮองอปันลือปลาอาจจะบะเฮอจ้าโหอาจจะบะเฮอมหาเลี้ยวชาวบ้างไงเอากูดื่มมาเฮอปันลือปลาบะเฮออาจจะนาลามาเฮอกินได้ง่ายบะเฮออามากูดื่มมาดูแลสุขภาพอย่างเฉพาะง่ายพันนาลาบะเฮอเนี่ยเฮอมาเปียวชิจวงง่ายอะไรบางงานที่ติดความมุ่งหลักว่าง่ายอะไรบางเฮอนี่มีเฮอหน้าปีมามาเฮออาทิตย์จงง่ายวันเช้าเขาบะเฮออาคือบุ๋มง่ายข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียด